0: 1,000 บาทเพิ่มเติมเป็นระยะเวลา2เดือนเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้โดยประชาชนผู้ใช้โครงการในส่วน 60-40 เดิมรวมถึงผู้ที่ออกจากเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่สามารถกดยืนยันรับสิทธิ์ใช้โครงการได้ต่อเนื่องในวันที่ 1-15 ตุลาคมนี้ส่วนผู้ประกอบการร้านค้าสามารถกดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้ทั้งนี้ได้มีการปรับขยายสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเปิดรับกลุ่มผู้ตกหล่นเข้าในสัดส่วน 60-40 ส่งผลให้มาตรการช่วยเหลือครั้งนี้สามารถครอบคลุมประชาชนได้มากถึงประมาณ47ล้านคน
1: วิกฤตพลังงานมันกลับมาอีกครั้งนึงเงินเฟ้อเริ่มสูงขึ้นเราจำเป็นต้องดูแลประชาชนนะครับก็โดยการเพิ่มบัตรสวัสดิการไปอีก1เดือน 1,000 บาทนะครับแล้วคนที่จะมีสิทธิ์ก็คือมากขึ้นด้วยนะครับเราเหลือเงินไว้ส่วนไทยช่วยไทยพักเช่นเดียวกันครับคนที่ใช้อยู่ก็ใช้ต่อขณะเดียวกันคนที่ตกหล่นจากบัตรสวัสดิการและคนที่ไม่เคยสมัครใดๆก็สามารถมาใช้ตรงนี้ได้ก็ใช้ไปได้อีก2เดือนในวงเงิน 1,000 บาทนะครับ
0: นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวย้ำว่ารัฐบาลและกระทรวงการคลังให้ความสำคัญกับวินัยการเงินการคลังมากที่สุดโดยวงเงิน 43,000 กว่าล้านบาทที่นำมาใช้นี้เป็นเงินที่เหลือจากแผนงานส่วนที่1ของพระราชกำหนดเงินกู้ 400,000 ล้านบาทในส่วน 200,000 ล้านบาทแรกซึ่งยืนยันว่าจะไม่มีการโอนเงินจากส่วนที่2มาสมทบในส่วนงานที่1อย่างแน่นอน
1: โครงการไทยช่วยไทยพักครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะว่าเรามีเงินเหลืออยู่ 44,000 กว่าเราก็เลยอยากจะทำโครงการนี้นะครับแต่ว่าโครงการที่มันคิดว่าจะดีมันกลับไม่ดีแล้วมันก็พอดีกับโครงการนี้จะจบลงในเดือนกันยายนนะครับเราก็เลยมาดูครับว่าเราสามารถทำอะไรบ้างในการดูแลที่น้องประชาชนในช่วงที่สถานการณ์มันกลับมารุนแรงเราก็ไม่ได้รับเลยนะครับและสิ่งที่ต้องยึดถือไว้ก็คือวินัยการเงินการคลังนะครับจะไม่มีการโอนเงินในส่วนที่สองมาสมทบกับโครงการในส่วนที่หนึ่งครับ
0: ด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังยังได้หารือกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อเตรียมเปิดโอกาสให้ร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ในระบบเป๋าตังสามารถรองรับผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้มาจับจ่ายใช้สอยได้ต่อเนื่องเพื่อดูแลให้ร้านค้ามีลูกค้าถาวรต่อไปชวิสาประทุมมารายงาน
2: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มความยืดหยุ่นช่วยกลุ่มเปราะบางเริ่มรับสิทธิ์1ตุลาคมนี้นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเสนอเพื่อให้การช่วยเหลือสอดคล้องกับสภาพความเดือดร้อนจริงและป้องกันมิให้ผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์หลุดออกจากระบบโดยได้ปรับปรุงเงื่อนไขข้อยกเว้นใน5มิติสำคัญได้แก่การไม่นับรวมกลุ่มนักศึกษาอาชีวะเพื่อการพัฒนาชนบทกลุ่มผู้ถือหุ้นในวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือวิสาหกิจชุมชนผู้ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารหนี้คงเหลือรวมกันไม่เกิน 5,000 บาทตลอดจนการยกเว้นรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีและรถยนต์หรือรถใช้งานเกษตรกรรมอายุเกิน20ปียกเว้นรถมูลค่าสูงหรือรถสะสมนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังได้มอบหมายให้หน่วยงานรัฐบูรณาการฐานข้อมูลผู้ลงทะเบียนเพื่อต่อยอดการช่วยเหลือด้านการแก้หนี้ส่งเสริมอาชีพและยกระดับทักษะแรงงานให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นทั้งนี้จะมีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติรอบทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายน2569โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะสามารถเริ่มรับสิทธิ์ได้พร้อมกันตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไป
3: กรมการค้าภายในเตรียมขยายพื้นที่จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพไปยังระดับตำบลพร้อมติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างใกล้ชิดนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์ต้นทุนสินค้าและค่าครองชีพอย่างใกล้ชิดหลังราคาพลังงานมีความผันผวนและอาจส่งผลต่อต้นทุนสินค้าโดยเตรียมเพิ่มความถี่และขยายพื้นที่จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพลงไปถึงระดับตำบลและอาจเพิ่มความถี่เป็นประมาณสัปดาห์ละครั้งเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยจะรวบรวมข้อมูลสินค้าจำเป็นที่จะนำมาจัดจำหน่ายอย่างไรก็ตามกรมการค้าภายในจะพิจารณาต้นทุนของ

0: ไม่เพิ่มภาระค่าครองชีพของประชาชน
1: เราได้เตรียมจัดกิจกรรมในการกำกับดูแลเรื่องของค่าครองชีพเป็นไทยช่วยไทยนะครับก็คงจะเพิ่มทั้งในส่วนของความถี่แล้วก็ขยายพื้นที่ให้เพิ่มมากขึ้นซึ่งคงจะต้องทำทั้งสองส่วนตอนนี้เรามองถึงระดับรายตำบลและความถี่ก็อาจจะอาทิตย์ละหนหรืออะไรลักษณะนี้นะครับตอนนี้กำลังรวบรวมข้อมูลตัวเลขแล้วก็ความพร้อมต่างๆนำเสนอเพื่อหากต้องมีการใช้งบประมาณเพิ่มเติมโดยเฉพาะเรื่องของสินค้าจำเป็นเราก็เตรียมความพร้อมส่วนสินค้าอุปโภคบริโภคภาพรวมส่วนใหญ่ยังไม่ได้ปรับราคาขึ้นตัวสินค้าสต็อกที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยยังมีเพียงพอ
2: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักในวันที่23ถึง27กันยายนนี้และขอให้ติดตามรับฟังข่าวสารจากทางราชการไม่ตื่นตระหนกกับข้อมูลที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายวิชาการกล่าวว่าช่วงวันที่23ถึง27กันยายนนี้ประเทศไทยมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่และฝนตกหนักมากบางแห่งจริงจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่เสี่ยงจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศและข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดส่วนที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยระบุว่าจะเกิดมหาอุทกภัยใน120ชั่วโมงข้างหน้าหรือมีฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งวันทั้งคืนได้สร้างความกังวลในหมู่ประชาชนรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยายืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่สอดคล้องกับข้อมูลพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและขอให้ประชาชนไม่ตื่นตระหนกกับข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ที่ยังไม่ได้ตรวจสอบแหล่งที่มา
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงใน8จังหวัดภาคตะวันออกเฝ้าระวังอุทกภัยจากภาวะฝนตกหนักถึงวันที่27กันยายนนี้นายชยันต์เมืองสงฆ์เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ออกประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่27กันยายนเนื่องจากจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้พื้นที่เสี่ยงในพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดเฝ้าระวังระดับน้ำที่จะเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำนครนายกจังหวัดนครนายกแม่น้ำปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีคลองพระสะทึงและคลองพระปรงจังหวัดสระแก้วแม่น้ำจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีทั้งนี้สทนช.ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำควบคู่กับการวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสม
2: อธิบดีกรมศิลปากรโพสต์เชิญชวนคนไทยชมประติมากรรมนักดนตรีสตรีหลักฐานชิ้นสำคัญที่ยืนยันว่ามีการห่มสบายมายาวนานกว่า 1,300 ปีสมัยทวารวดีประวัติศาสตร์ยุคแรกในประเทศไทย
3: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กเชิญชวนประชาชนชมภาพประติมากรรมปูนปั้นนักดนตรีสตรี5คนห่มสบายอายุประมาณ 1,300 ปีภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครซึ่งถือเป็นประติมากรรมสมัยทวารวดีเป็นชื่อยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ยุคแรกในประเทศไทยมีอายุราวพุทธศตวรรษที่12ถึง16เจริญขึ้นในเขตภาคกลางและแพร่หลายสู่ภูมิภาคอื่นๆและเมืองโบราในวัฒนธรรมทวารวดีหลายแห่งมีหลักฐานว่าเชื่อมโยงกับชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายในพื้นที่นั้นๆด้วยจัดเป็นวัฒนธรรมและศิลปกรรมที่เกิดขึ้นเนื่องในคติทางพุทธศาสนาเถรวาทในระยะแรกรับเอารูปแบบศิลปะจากอินเดียสมัยคุปตะและหลังคุปตะต่อมามีลักษณะเป็นตนเองมากขึ้นเรียกว่าแบบพื้นเมืองในช่วงปลายได้รับอิทธิพลของศิลปะลพบุรีซึ่งนักดนตรีสตรีประติมากรรมปูนปั้นประดับศาสนสถานชิ้นนี้สันนิษฐานว่าเป็นวงดนตรีที่เรียกว่าวงขับไม้บรรเลงพิณประติมากรรมชิ้นนี้สะท้อนให้เห็นถึงรูปลักษณ์ของคนและรูปแบบดุริยางคศิลป์ในวัฒนธรรมทวารวดีมาริชโยรายงาน
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิที่โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอดตำบลทุ่งลุยลายอำเภอคอนสารจังหวัดน่านที่หมู่12บ้านน้ำรีพัฒนาตำบลขุนน่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

0: จังหวัดมหาสารคามที่โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำตำบลหนองโนอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญที่หมู่สี่บ้านโนนค้อตำบลสร้างขอน้อยอำเภอหัวตะพานจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
1: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลเดินหน้าไม่เรียกสำเนาเอกสารจากประชาชนต่อไปเวลาไปติดต่อราชการประชาชนไม่ควรต้องถ่ายสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านหรือเอกสารที่รัฐมีข้อมูลอยู่แล้วไปยื่นซ้ำอีกรัฐบาลจะเชื่อมข้อมูลสำคัญ58รายการผ่านระบบ GDX ให้หน่วยงานรัฐตรวจสอบข้อมูลระหว่างกันได้โดยตั้งเป้าให้ครบภายใน1ปีส่วน31รายการที่มีข้อมูลอยู่แล้วจะเร่งให้หน่วยงานนำไปใช้แทนการเรียกเอกสารจากประชาชนเป้าหมายง่ายๆคือติดต่อราชการให้สะดวกขึ้นลดเอกสารลดเวลาลดค่าใช้จ่ายและให้ภาครัฐใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้วบริการประชาชนให้เต็มที่สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้โดยระบุว่าเขาต้องตัดสินใจครั้งสำคัญว่าจะทำข้อตกลงกับอิหร่านเพื่อเปิดทางให้อิหร่านฟื้นฟูและสร้างประเทศให้ยิ่งใหญ่กว่าเคยเป็นมาหรือเขาจะทำลายล้างอิหร่านให้สิ้นซากโดยไม่เปิดโอกาสให้อิหร่านสังหารผู้คนและทำลายประเทศอื่นได้อีกต่อไปประธานาธิบดีทรัมป์เน้นย้ำว่าการที่สหรัฐทำสงครามกับอิหร่านเพื่อช่วยปกป้องโลกจากภัยคุกคามด้านอาวุธนิวเคลียร์และอิทธิพลของสหรัฐในซีกโลกตะวันตกยังคงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤตต่างๆพร้อมกันนี้ยังเปิดเผยอีกว่าสหรัฐอาจจะบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่านทันทีหลังการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้และเรียกร้องให้นานาชาติร่วมมือกับสหรัฐในการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านเพื่อให้อิหร่านยอมกลับเข้าสู่กระบวนการเจรจา
5: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิหร่านสามารถกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซภายใน7วันหากสหรัฐลดแรงกดดันทางการทหารและยกเลิกการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านโดยสหรัฐจำเป็นต้องประกาศเจตจำนงที่จะแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการทางการทูตและทำให้เป็นทางการจากนั้นจะเป็นการตกลงเรื่องกรอบเวลาการดำเนินกระบวนการดังกล่าวต่อไปเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านรายนี้ยังเปิดเผยอีกว่าประธานาธิบดีมาซูสเปซสเตียนของอิหร่านจะไม่พบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐแต่จะหารือรายละเอียดข้อตกลงยุติความขัดแย้งกับสหรัฐผ่านคนกลางพร้อมเน้นย้ำว่าการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเป็นโอกาสทองที่สหรัฐจะหันกลับมาใช้วิธีการทางการทูตและรัฐบาลอิหร่านพร้อมรื้อฟื้นความสัมพันธ์ทางการทูตหากสหรัฐดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นตู้จูเอ็นที่พัดถล่มภูมิภาคคันโตของญี่ปุ่นส่งผลให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมริมโคลนถล่มในกรุงโตเกียวและพื้นที่ใกล้เคียงจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7รายและยังคงสูญหายอีก5รายนอกจากนี้ประชาชนมากกว่า 58,000 ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้และสายการบินหลักของญี่ปุ่นต้องยกเลิกเที่ยวบินรวมกว่า270เที่ยวส่วนใหญ่เป็นเที่ยวบินที่ท่าอากาศยานนานาชาติฮาเนดะในกรุงโตเกียว ส่งผลให้กระทบกับผู้โดยสารราว 40,000 คนขณะที่ล่าสุดสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นรายงานว่าพายุไต้ฝุ่นซึ่งเป็นพายุไต้ฝุ่นลูกที่25ในปีนี้ลดระดับเป็นพายุหมุนนอกเขตร้อนและเคลื่อนตัวออกจากชายฝั่งทางตะวันออกของญี่ปุ่นไปยังมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนยังคงเฝ้าระวังสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด
5: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
6: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไฮจิโนโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาต่อสู้มิกมาร์เชียลอาร์ตหรือ MMA ชิงเหรียญรางวัลครั้งแรกในเอเชียนเกมรอบชิงชนะเลิศรุ่นโมเดิร์น MMA 54กิโลกรัมหญิงเป็นจุฑาพัชระบุญซ่อนเอาชนะไดอาน่าโปโกเซียนจากบาเรนคว้าเหรียญทองได้สำเร็จเป็นเหรียญทองที่4ของทัพนักกีฬาไทยวอลเลย์บอลหญิงรอบชิงอันดับ3ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ13ของโลกลงสนามพบกับทีมชาติเกาหลีใต้อันดับ28ของโลกทีมชาติไทยตบเอาชนะเกาหลีใต้3-0เซตคว้าอันดับ3ได้เหรียญทองแดงมาครองเป็นสมัยที่3มันเคยทำได้ในเอเชียนเกมปี2014ที่เกาหลีใต้ในเอเชียนเกม2022ที่ประเทศจีนส่วนเอเชียนเกม2018ที่อินโดนีเซียได้เหรียญเงินแบดมินตันประเภททีมชายรอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยลงสนามพบกับไต้หวันโดยเดี่ยวมือ1วิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกสกชนะโจเชนเฉินมืออันดับ5ของโลก2-1เกมจากนั้นชายคู่มือ1วีรัชชัยสุขพันธ์กับพระคพลธีรรัตน์สกุลสกชนะคู่ของไต้หวัน2-1เกมแต่เดี่ยวมือ2มณิชพลธีรรัตน์สกุลนำไปก่อนในเกมแรก21-5แต่เกม2มีอาการบาดเจ็บจนต้องขอยอมแพ้จากนั้นชายคู่มือ2เฉลิมพลเจริญจิตอมรกับราวพลทองสง่าซึ่งก็ตกชนะคู่ไต้หวัน2-1เกมทำให้ทีมแบดมินตันหนุ่มไทยเอาชนะไต้หวัน3-1คู่มาครอบรองชนะเลิศต่อไปขณะที่ทีมแบดมินตันหญิงไทยแพ้ให้กับทีมชาติจีน0-3คู่หยุดเส้นทางในรอบ8ทีมนักจักรยานโรดเรซบุคคลหญิงมีนักกีฬาเข้าชิงชัยทั้งหมด40คนจาก18ประเทศระยะทาง 90.4 กิโลเมตรชนิพรบัตริยะเข้าเส้นชัยอันดับ9ด้วยเวลา2ชั่วโมง 53.57 นาทีส่วนเหรียญทองเป็นของกัวหลีนักปั่นจากจีนเวลา2ชั่วโมง 50.05 นาทีขณะที่เพชรดารินทร์สมราชได้อันดับ24เวลา2ชั่วโมง 59.49 นาทีและกมลดาขาวปลอดถูกตัดเวลาในรอบสุดท้ายพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยกล่าวว่านักปั่นสาวไทยทำผลงานได้ดีและช่วยกันอย่างเต็มที่การที่ชนิพรได้อันดับ9ถือว่าน่าพอใจเพราะชนะนักปั่นอาเซียนทุกคนสำหรับการแข่งขันจักรยานประเภทถนนยังเหลือรายการโรดเรซบุคคลชายแข่งขันในวันนี้จากนั้นจะต่อด้วยจักรยานเสือภูเขา BMX และปิดท้ายด้วยประเภทลู่สรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน31เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น10เหรียญทองอันดับ3คาซัคสถาน6เหรียญทองอันดับ4เกาหลีใต้5เหรียญทองและอันดับ5ไทย4เหรียญทอง1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
5: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่23ถึง27กันยายน2569ฉบับที่4ในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเล อันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่24-27 กันยายน 2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดสระแก้วจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีและนราธิวาสลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:55 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร43เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:17 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:22 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 น.1
7: นาทีกับกปท.ผู้ขับขี่ควรเพิ่มการดูแลระบบเบรกให้มากขึ้นในช่วงฤดูฝนเนื่องจากน้ำฝนมีโอกาสเข้าไปสร้างความเสียหายแก่ระบบเบรกทำให้เกิดปัญหาเบรกลื่นเบรกไม่อยู่เนื่องจากน้ำมันเบรกดูดความชื้นในอากาศทำให้จุดเดือดของน้ำมันเบรกลดลงซึ่งอาจเป็นสาเหตุของเบรกจมโดยเฉพาะการขับขึ้นลงเขาผ้าเบรกที่ดีควรเป็นผ้าเบรกชนิดที่ผสมเนื้อโลหะเนื่องจากจะมีประสิทธิภาพในการทนความร้อนได้สูงและมีแรงยึดจับมากกว่าเบรกธรรมดาหลายเท่าแต่หลังการขับลุยน้ำมาแล้วควรย้ำเบรกบ่อยๆเพื่อให้น้ำที่เกาะอยู่ที่ผ้าเบรกได้ถูกรีดออกไปเป็นการป้องกันปัญหาเบรกลื่นอีกทางหนึ่งด้วยค่ะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
9: วันนี้เสนอคำว่ากรมกลองชนะกรมกลองชนะเป็นส่วนราชการหนึ่งในสมัยโบราณมีหน้าที่ประโคมประกอบพระบรมราชอิสริยยศพระมหากษัตริย์พระยศพระบรมวงศานุวงศ์และยศศักดิ์ขุนนางในการพระราชพิธีต่างๆและการแห่แหนที่เป็นราชการส่วนราชการนี้มีขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นดังปรากฏในทำเนียบศักดินาทหารหัวเมืองซึ่งตราขึ้นในแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถว่าหลวงราชมานูเจ้ากรมกลองชนะนา 1,000 ขุนวิเวกสงครามปลัดกรมนา 600 หมื่นมณีราชาสมุหบัญชีนา 400หมื่นในกรมนาคนละ200พันหัวพันท้ายนาคนละ100กรมกลองชนะนี้มีสืบเนื่องมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ปัจจุบันกรมกลองชนะเป็นส่วนราชการหนึ่งในงานเครื่องสูงสังกัดฝ่ายราชูปโภคในสำนักพระราชวัง
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่
10: www.orst.go.th
11: สาระนานากับสารานุกรมไทย
12: วันนี้เสนอตอนการรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยการผ่าตัดการรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยวิธีผ่าตัดใช้ในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงเช่นสมองแตกหรือมีก้อนเลือดขนาดใหญ่มีเป้าหมายเพื่อช่วยชีวิตลดความดันในสมองและป้องกันอันตรายที่อาจถึงชีวิตแม้การผ่าตัดจะช่วยให้รอดชีวิตได้แต่ผู้ป่วยบางรายอาจยังคงมีความพิการหลงเหลือแพทย์จะเลือกวิธีผ่าตัดให้เหมาะสมกับอาการและความเร่งด่วนของผู้ป่วยแต่ละรายการผ่าตัดอาจเป็นการเอาก้อนเลือดออกเปิดกะโหลกศีรษะหรือแก้ไขหลอดเลือดสมองติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
9: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายแพทย์สริเดชเจริญไทยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉินสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับแผนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินด้านการแพทย์ในสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะ
0: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงพอการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือการความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งคนที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตฤวิวรรณบรรณาธิการข่าวกนิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
13: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
14: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับจากประกาศแจ้งเตือนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในช่วงนี้ถึงวันอาทิตย์นี้ซึ่งที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงมีความกังวลไม่ใช่แค่เรื่องของการรับมือกับมวลน้ำแต่ยังรวมถึงความปลอดภัยด้านสุขภาพโดยเฉพาะหากเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉินวันนี้ได้รับเกียรติจากนายแพทย์สริดเดชเจริญไทยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉินสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะมาให้ข้อมูลที่ทำให้ทุกท่านอุ่นใจว่าเมื่อเกิดเหตุจะมีทีมแพทย์พร้อมเข้าช่วยเหลือรวมถึงแนวทางการแจ้งเหตุที่ถูกต้องสัมภาษณ์โดยนฤมลอุดมพรครับ
15: ค่ะทางกองสาธารณสุขฉุกเฉินได้มีการเตรียมแผนพร้อมที่จะดูแลติดตามสถานการณ์ในเรื่องนี้ไว้อย่างไรบ้างคะ
16: ครับตอนนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็มีการติดตามสถานการณ์แล้วก็ประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาแล้วครับทั้งส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคนะครับจังหวัดเองก็มีการติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ครับนี้ในส่วนที่กระทรวงดำเนินการเพิ่มเติมเนี่ยเราได้มีการประเมินความเสี่ยงของพื้นที่จังหวัด76จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครนะครับเป็น77นะครับโดยเราเฝ้าระวังเรื่องน้ำฝนน้ำปัจจุบันแล้วก็ความเสี่ยงของตัวโรงพยาบาลด้วยก็มีการจัดลำดับความสำคัญนะครับก็ได้มีการสื่อสารกับผู้บริหารระดับพื้นที่ครับเช่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยานครสวรรค์ตราดจันทบุรีนนทบุรีปทุมธานีนะครับก็อันนี้อาจจะเป็นจังหวัดท็อปๆที่มีความเสี่ยงสูงที่อาจจะได้รับผลกระทบในรอบนี้ ซึ่งเราก็ได้มีข้อสั่งการให้พื้นที่เนี่ยเตรียมความพร้อมต่อเนื่องนะครับคือตัวโรงพยาบาลเองเนี่ยต้องทบทวนเรื่องของแผนประคองกิจการนะครับไม่ให้น้ำท่วมไม่ให้น้ำเข้าโรงพยาบาลนะครับหรือถ้าหากว่าเหตุการณ์มันรุนแรงเนี่ยอาจจำเป็นจะต้องเตรียมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือกลุ่มเปราะบางที่สำคัญเนี่ยออกไปอยู่นอกโรงพยาบาลในพื้นที่ปลอดภัยก่อนซึ่งตรงเนี้ยทางโรงพยาบาลทุกแห่งเนี่ยได้มีแผนเตรียมรองรับไว้หมดแล้วนะครับเพียงแต่ว่าสถานการณ์เนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นช้าเร็ววันนี้ต้องดูที่สถานการณ์จริงๆอีกครั้งนึงอันที่สองก็คือเตรียมความพร้อมในเรื่องของการขนส่งหรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยให้เตรียมเรื่องของเรือแล้วก็เรื่องของการเคลื่อนย้ายทางอากาศโดยประสานกับทางสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติซึ่งอันนี้ก็มีความพร้อมในการปฏิบัตินะครับอันที่3ก็คือเรื่องของการเตรียมสำรองพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าน้ำยาเวชภัณฑ์ให้เพียงพอไม่น้อยกว่า72ชั่วโมงเผื่อว่าเกิดโรงพยาบาลไม่สามารถเดินทางออกไปนอกได้จะได้สามารถดูแลประชาชนได้อย่างต่อเนื่องในช่วงต้นก่อนนะครับนอกจากนั้นก็คงเป็นเรื่องของการสื่อสารความเสี่ยงเรื่องการป้องกันภัยที่ประชาชนอาจจะต้องคือไม่ย่ำน้ำนะครับแล้วก็ต้องระวังเรื่องของไฟดูดเรื่องของการพัดตกหกล้มจมน้ำต่างๆซึ่งตรงนี้ก็มีการสื่อสารในพื้นที่อยู่นะครับ
15: ค่ะท่านผอ.ค่ะมีการประเมินสถานการณ์เอาไว้ไหมคะว่าจะมีสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมากน้อยแค่ไหนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยคะ
16: คือเนื่องจากถ้าเราดูสถานการณ์จริงเนี่ยมันคงต้องดูไปตามระดับของน้ำแต่ละช่วงแล้วก็ฝนนะครับแต่ว่าถ้าดูตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยซึ่งก็ประกาศออกมาเนี่ยอาจจะไม่ได้ระบุเป็นจำนวนแห่งนะครับก็คือขออนุญาตนำเรียนว่าเสี่ยงสูงเนี่ยมีอยู่สัก20จังหวัดถ้าดูแล้วก็อาจจะเป็นหลักร้อยในส่วนของรปสตนะครับซึ่งกระจายอยู่ในระดับตำบลก็จะค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเป็นโรงพยาบาลก็โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปเนี่ยก็คงอยู่ระดับหลัก10นะครับก็ไม่น่ากังวลมากนักเพราะว่าแต่ละพื้นที่ก็มีการเตรียมความพร้อมตามข้อสั่งการของกระทรวงอยู่แล้วครับ
15: มาในส่วนของการช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงภาวะวิกฤตอย่างเช่นคนที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษหญิงใกล้คลอดหรือว่าผู้ป่วยที่ต้องฟอกไตเป็นประจำอะค่ะอันนี้จะมีช่องทางพิเศษที่จะให้รับตัวกลุ่มคนพวกนี้เข้ามา

0: ย่างที่ท่านผอ.ได้บอกไปแล้วค่ะปัญหาฉุกเฉินที่เราจะพบส่วนใหญ่แล้วก็เป็นอันตรายต่อชีวิตก็ในเรื่องของไฟดูดแล้วก็สัตว์มีพิษอันนี้ผอ.มีอะไรอยากจะแนะนำไหมคะว่าถ้าเกิดเหตุตรงนี้แล้วยังไม่สามารถที่จะติดต่อเจ้าหน้าที่ได้เนี่ยประชาชนควรปฐมพยาบาลยังไงให้ปลอดภัยที่สุดก่อนที่ทีมแพทย์จะเข้าไปถึงนะคะ
1: เรื่องแรกที่อยากจะแนะนำจริงๆก็คืออยากให้ประชาชนต้องติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ของท่านอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าหลายพื้นที่มันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่นอกเหนือจากการพยากรณ์ใช่ไหมครับก็ถ้าดูแล้วเสี่ยงเนี่ยแต่ละพื้นที่มันก็จะมีสัญญาณเช่นธงแดงหรือว่าการเตือนของผู้นำชุมชนท้องถิ่นเนี่ยอันนี้ถ้าดูไม่ปลอดภัยเนี่ยหนึ่งก็คืออยากให้อพยพเคลื่อนย้ายออกมาก่อนอันที่สองก็คือถ้าไม่ทันการละนะครับก็ต้องพยายามสัมผัสน้ำให้น้อย

น้ำตามภาพข่าวในช่วงหลังๆนี้จะมีอยู่เป็นระยะใช่ไหมครับก็เป็นอันตรายอย่างยิ่งนะครับอันที่สามคือถ้าเกิดเหตุขึ้นแล้วเนี่ยก็อย่างแรกก็คงต้องขอให้ตั้งสติแล้วดูว่าคนที่จะช่วยเนี่ยสามารถช่วยได้อย่างปลอดภัยหรือไม่นะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเรื่องของไฟดูดไฟช็อตเนี่ยบางทีไปช่วยแล้วก็จะทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตซ้ำซ้อนเพิ่มขึ้นได้นะครับอันนี้ต้องระมัดระวังก็ต้องใช้อุปกรณ์ในการถ้าสมมติจมน้ำก็ต้องเขี่ยหรือว่าถ้าไฟดูดไฟช็อตแล้วหมดสติเนี่ยก็ต้องมั่นใจว่าตรงนั้นไม่มีกระแสไฟรั่วต้องดึงตัวผู้ที่หมดสติเนี่ยออกมาจากตรงส่วนนั้นก่อนนะครับแล้วถึงจะให้การปฐมพยาบาล

0: ไปอยู่ที่ไหนเนี่ยอันนี้คุณก็ต้องมีแผนล่วงหน้าอยู่แล้ว
1: ค่ะสุดท้ายนี้ท่านผอ.มีอะไรอยากจะกล่าวฝากและแจ้งเตือนหรือว่าแนะนำอะไรเป็นพิเศษไหมคะ
0: ครับก็อยากให้พี่น้องประชาชนติดตามข่าวสารสถานการณ์จากแหล่งที่เป็นช่องทางทางการนะครับก็อยากให้ตระหนักแต่เป็นแบบว่าไม่ควรตระหนกจนเกินไปนะครับแต่ก็ไม่ประมาทนะครับเพราะว่าสถานการณ์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วสิ่งสำคัญที่สุดก็คือให้ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่นะครับและเตรียมความพร้อมถ้าต้องอพยพก็อย่าลังเลนะครับคือถ้าดูว่าจะต้องอพยพหรือไม่เนี่ยแปลว่าอาจจะต้องอพยพแล้วนะครับก็ขออนุญาตออกไปในพื้นที่ที่ปลอดภัยก่อนซึ่งการรักษาชีวิตเอาไว้ก่อนเนี่ยจะเป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วสิ่งอื่นๆก็ค่อยตามมาครับก็คิดว่าในส่วนทั้งกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็หน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงเอกชนแล้วก็เครือข่ายต่างๆก็พร้อมอย่างยิ่งนะครับที่จะดูแลสุขภาพและชีวิตของพี่น้องประชาชนครับ
1: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณผอ.มากเลยนะคะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: ท่านผู้ฟังคะตั้งแต่ช่วงปลายปีนี้ต่อเนื่องไปถึงปีหน้าประเทศไทยต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับความผันผวนของสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะความเสี่ยงจากปรากฏการณ์เอลนิโญที่อาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรซึ่งหน่วยงานภาครัฐได้เตรียมมาตรการรองรับไว้ล่วงหน้าแล้วจะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานค่ะ
2: รู้สู้ภัยซุปเปอร์เอลนิโญ
4: ปรากฏการณ์เอลนิโญเป็นหนึ่งในประเด็นที่หลายภาคส่วนมีความห่วงใยเนื่องจากคาดว่าจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงและต่อเนื่องยาวนานไปจนถึงช่วงกลางปีหน้าอีกทั้งมีแนวโน้มจะยกระดับเป็นซูเปอร์เอลนิโญซึ่งจะทำให้สภาพภูมิอากาศเกิดความแปรปรวนมากขึ้นเช่นเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงและภัยแล้งต่อเนื่องยาวนานส่งผลกระทบโดยตรงต่อน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรที่ผ่านมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดตั้งวอร์รูมเพื่อติดตามและประเมินผลกระทบอย่างต่อเนื่องซึ่งในส่วนของความมั่นคงด้านน้ำนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานระบุว่าเมื่อสิ้นสุดฤดูฝนในวันที่1พฤศจิกายนนี้คาดว่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศได้รวมกันประมาณ 61,000 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ80ของความจุรวมทั่วประเทศซึ่งถือว่าเพียงพอต่อการใช้อุปโภคบริโภคและสามารถสนับสนุนพื้นที่เพาะปลูกพืชหน้าแล้งหรือนาปรังได้กว่า 4-5 ล้านไร่ขณะเดียวกันจะบูรณาการร่วมกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในการปฏิบัติการเติมน้ำในเขื่อนอย่างต่อเนื่อง
5: เราก็คาดการว่าปริมาณน้ำต้นทุนเมื่อสิ้นสุดฤดูฝนนะครับคาดว่าอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศจะมีปริมาณน้ำ 61,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับหรือว่าร้อยละ80ของความจุอ่างนะครับซึ่งคาดว่าจะพอเพียงสำหรับสนับสนุนกิจกรรมในฤดูแล้งพื้นที่เพาะปลูกนาปรังอาจจะมีถึง 4-5 ล้านไร่นะครับสำหรับปีนี้นะครับ
4: ขณะที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้ยกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เป็นผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญเพื่อดูแลพืชผลทางการเกษตรด้วยแนวทาง4ด้านคือกักเก็บตุนน้ำปรับเปลี่ยนและเฝ้าระวังซึ่งนายรพีทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่าได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกไปให้คำแนะนำเกษตรกรในการติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมแนะนำให้เกษตรกรปรับแผนการเพาะปลูกเปลี่ยนมาเป็นการปลูกพืชระยะสั้นที่ใช้น้ำน้อยและมีตลาดรองรับ
6: เราเองเนี่ยก็ยกระดับในเรื่องของแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงจากเอลนิโญซึ่งเราชู4ยุทธศาสตร์สำคัญกับเก็บเติมน้ำปรับเปลี่ยนแล้วก็เฝ้าระวังเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อภาคเกษตรของเกษตรกรนะครับซึ่งเราได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านพืชไว้นะครับซึ่งแผนหลักๆของเราก็มีแผนรับมือและแจ้งเตือนเกษตรกรเช่นแผนการปลูกพืชลดความเสี่ยงเรื่องระบบเตือนภัยที่จะช่วยเหลือเกษตรกรเรื่องของการทำชุดความรู้ต่างๆที่มันตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกรครับ
4: ขณะเดียวกันคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่มีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานได้เห็นชอบกรอบดำเนินงานปีงบประมาณ2570วงเงินรวม 2,000 ล้านบาทรองรับผลกระทบปรากฏการณ์เอลนิโญครอบคลุมตลอดห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่ด้านการตลาดเพื่อรักษาเสรีภาพและยกระดับราคาสินค้าเกษตรและด้านการผลิตเพื่อพัฒนาโครงสร้างการผลิตและปรับปรุงคุณภาพสินค้าครอบคลุมสินค้าเกษตรหลายกลุ่มอาทิพืชไร่ผลไม้ปศุสัตว์ประมงรวมถึงกลุ่มสินค้าจำเป็นเร่งด่วนเพื่อให้ภาครัฐสามารถดูแลเกษตรกรได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงทีซึ่งมาตรการทั้งหมดนี้เป็นการเตรียมความพร้อมเชิงรุกสำหรับรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญเพื่อให้เกษตรกรและภาคการเกษตรของประเทศผ่านพ้นวิกฤตซูเปอร์เอลนิโญในครั้งนี้ไปได้ชวนันท์มาลีรายงาน
3: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐคุมเข้มงบกระตุ้นเศรษฐกิจ 157,000 ล้านบาทในทุกมิติเพื่อป้องกันก่อนโกงตั้งแต่ต้นน้ำตลอดจนการบริหารสัญญาเฝ้าระวังงบฟื้นฟูเศรษฐกิจปี 2568 เน้นอุดช่องโหว่ป้องกันปัญหาก่อนเสียหายซ้ำรอยเพื่อความคุ้มค่าสูงสุดของประชาชนติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
7: รัฐบาลได้อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณกว่า 157,000 ล้านบาทประจำปีงบประมาณ 2,568 เพื่อขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาวะที่เศรษฐกิจโลกกำลังอยู่ในช่วงขาลงโดยเน้นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเช่นถนนหนทางแหล่งน้ำและการพัฒนาชุมชนทั่วไปแต่เงินงบประมาณระดับแสนล้านเช่นนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือความโปร่งใสและความคุ้มค่าล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ได้ร่วมกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ลงพื้นที่ติดตามเฝ้าระวังและสังเกตการโครงการต่างๆอย่างใกล้ชิดนายสุชาติกรวยกิตานนท์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เปิดเผยถึงแนวทางการทำงานว่าปปช.ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบตั้งแต่ต้นน้ำคือเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นตอนกำหนด TOR และรายการสเปคงานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการล็อกสเปคเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนใดกลุ่มทุนหนึ่งหรือเกิดการหัวประมูลนอกจากนี้ยังสแกนลึกไปจนถึงกลางน้ำในเรื่องของการบริหารสัญญาหากพบว่าโครงการเริ่มล่าช้าหรือมีสัญญาณเสี่ยงที่จะผิดปกติเจ้าหน้าที่จะรีบแจ้งข้อสังเกตไปยังหน่วยงานเจ้าของโครงการทันทีเพื่อให้ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องก่อนที่จะมีการตรวจรับงานหรือเบิกจ่ายงบประมาณ
8: คือจริงๆในการเข้าติดตามเนี่ยเราติดตามในช่วงแต่ช่วงต้นน้ำอย่างกรณีที่เนื่องจากว่าจริงๆแต่ก็ต้องเศรษฐกิจอย่างเงินทุนรันใหญ่จริงๆก็คือเงินทุนจากภาครัฐในการที่จะลงในการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ถ้าเกิดในส่วนของการลงทุนนี้เองเนี่ยในเกี่ยวกับโครงการต่างๆเนี่ยเราจะดูตั้งแต่ต้นน้ำคือตั้งแต่การกำหนด TOR ต่างๆเนี่ยในภาครัฐเองว่าการกำหนด TOR นั้นว่ามันมีการต้องไหมมีการเอื้อประโยชน์ไหมเมื่อเราพบแล้วเนี่ยว่าเราพยายามก่อนที่โครงการจะดำเนินไปหรือดำเนินการไปแล้วบางส่วนเนี่ยก่อนที่จะถึงขั้นไปเบิกจ่ายเนี่ยเราก็ได้มีการข้อสังเกตไปยังทางเจ้าของโครงการว่าจุดที่เราพบเนี่ยมันมีข้อสังเกตในแต่ละโครงการอย่างไรครับเพื่อให้เขามีการปรับแก้หรือว่าการแก้ไขให้ก่อนที่มันจะเกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะครับ
7: การทำงานร่วมกันระหว่างปปช.สตง.และปปท.ในครั้งนี้เป็นการบูรณาการข้อมูลและลงพื้นที่ร่วมกันทำให้ประหยัดเวลาและลดภาระการจัดส่งเอกสารของหน่วยงานตรวจรับที่สำคัญปปช.มีกลไกเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่ครบทุกจังหวัดจึงสามารถเฝ้าระวังโครงการต่างๆได้อย่างใกล้ชิดและครอบคลุมทุกมิติทั้งการตรวจงานตามสัญญาตลอดจนการประเมินว่าโครงการที่สร้างเสร็จแล้วนั้นประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ตรงตามความต้องการจริงหรือไม่อย่างไรก็ตามปปช.อยากให้หน่วยงานภาครัฐยึดมั่นในระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพราะความโปร่งใสจะเป็นกรอบคุ้มกันเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาสังเกตการและแจ้งเบาะแส พื่อให้เงินทุกบาททุกสตางค์จากงบกระตุ้นเศรษฐกิจ 157,000 ล้านบาทถูกใช้อย่างคุ้มค่าและตกถึงมือประชาชนอย่างแท้จริงศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
4: ภาครัฐเอกชนร่วมมือกันเพิ่มบทบาทระบบรางในโลจิสติกไทยภายใต้พระราชบัญญัติการขนส่งทางรางโดยการเปิดทดลองขนส่งสินค้าเชื่อมโยงท่าเรือและฐานเศรษฐกิจสำคัญติดตามได้จากรายงานครับ
9: ปัจจุบันการขนส่งในประเทศไทยพึ่งพาทางถนนเป็นหลักมากกว่าร้อยละ80ขณะที่ขนส่งสินค้าผ่านระบบรางมีเพียงร้อยละ6-7คงเหลือที่ว่างความจุของทางรางมากกว่าร้อยละ70-80แต่จากสถานการณ์เศรษฐกิจและความผันผวนของราคาพลังงานส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องเร่งหาแนวทางลดต้นทุนการขนส่งการขยายโครงข่ายการขนส่งทางรางจึงกลายเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกและพลังงานอย่างยั่งยืนประกอบกับการประกาศใช้พระราชบัญญัติการขนส่งทางรางพุทธศักราช2568ซึ่งเป็นกฎหมายฉบับใหม่ถือเป็นนิมิตหมายอันดีในการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในฐานะผู้ร่วมให้บริการและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมย้ำถึงเป้าหมายสำคัญของกระทรวงคมนาคมคือการทำให้การขนส่งทางรางเป็นทางเลือกที่แข่งขันได้มีมาตรฐานปลอดภัยและเชื่อมต่ออย่างไร้รอยต่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่มุ่งสู่การขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือ Green Logistics โดยมีเป้าหมายระยะยาวในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้หัวรถจักรไฟฟ้าพร้อมพลิกโฉมให้ระบบรางเป็นเส้นทางขนส่งหลักของประเทศและการขนส่งทางถนนทำหน้าที่เป็นระบบฟีดเดอร์เพื่อกระจายสินค้าเข้าสู่พื้นที่ต่าง
10: ๆนี่ก็คือเป็นเส้นทางรางโดยเฉพาะทางคู่ขณะนี้จากราชบัลลังก์ไปถึงขอนแก่นเป็นที่เรียบร้อยและจากขอนแก่นไปถึงหนองคายในระหว่างทางก็น่าจะแล้วเสร็จประมาณปี2572หรือ73เมื่อแล้วเสร็จความสมบูรณ์ของการขนส่งทางรางก็จะถูกบ้าง
9: ด้านนายบันเกษมทรัพย์กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าไทยมองว่าจากการที่รัฐบาลและเอกชนร่วมมือกันเปิดทดลองเดินรถโครงการต้นแบบการขนส่งสินค้าทางรางจะทำให้การขนส่งทางรางของประเทศไทยกำลังก้าวสู่วาระสำคัญในการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่หัวใจสำคัญของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้คือพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางพุทธศักราช2568ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่27มีนาคม2569ที่ผ่านมาสร้างโอกาสให้ภาคเอกชนที่มีศักยภาพสามารถนำหัวรถจักรและแคร่บรรทุกสินค้าเข้ามาร่วมให้บริการบนโครงข่ายรางของรัฐบาลได้
11: ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนและส่งเสริมการขนส่งทางรางของการค้าแห่งประเทศไทยและสภาของการค้าแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญกับการขยายโอกาสการเติบโตทางเศรษฐกิจผ่านแนวนโยบายที่เรียกว่าอันล็อกที่มีศักยภาพใหม่แห่งการเติบโตโดยมีแนวทางสำคัญก็คือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของไทยโดยประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนอย่างเข้มแข็งผ่านคณะกรรมการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนของการค้าไทย
9: การประกาศใช้พระราชบัญญัติการขนส่งทางรางฉบับใหม่ไม่เพียงแต่นำมาซึ่งโอกาสใหม่ของภาคเอกชนในการเข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ยังถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการยกระดับโลจิสติกส์ไทยสู่ระบบกรีนโลจิสติกส์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและลดต้นทุนการขนส่งของประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคตนพศรแก้วคำรายงาน
3: ท่านผู้ฟังคะตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปลูกจ้างในสถานประกอบการที่เข้าเกณฑ์จะมีหลักประกันเพิ่มขึ้นจากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างแล้วใครต้องจ่ายเงินจ่ายเท่าไหร่และจะได้รับเงินคืนเมื่อใดรายละเอียดเรื่องนี้ติดตามได้ในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: เคาะข่าวเล่าประเด็น
12: การจัดเก็บเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเป้าหมายเพื่อเพิ่มหลักประกันและส่งเสริมการออมให้ลูกจ้างมีเงินสำรองไว้ใช้เมื่อสิ้นสุดการทำงานสำหรับการจ่ายเงินเข้ากองทุนลูกจ้างไม่ได้จ่ายเพียงฝ่ายเดียวแต่นายจ้างจะร่วมสมทบด้วยโดยระยะแรกกำหนดให้นายจ้างและลูกจ้างจ่ายฝ่ายละ 0.25% ของค่าจ้าง และตั้งแต่ปี2574จะปรับเพิ่มเป็นฝ่ายละ 0.5% ที่สำคัญการคำนวณเงินสมทบไม่ได้มีการกำหนดเพดานค่าจ้างสูงสุดดังนั้นหากค่าจ้างสูงจำนวนเงินที่ลูกจ้างจ่ายและนายจ้างสมทบจะเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนตัวอย่างเช่นหากมีเงินเดือน 10,000 บาทลูกจ้างจะถูกหักเงินเข้ากองทุนเดือนละ25บาทขณะที่นายจ้างสมทบให้อีก25บาทรวมเป็น50บาทต่อเดือนโดยเงินส่วนนี้จะสะสมไว้ในกองทุนส่วนค่าจ้างที่นำมาคำนวณไม่ได้มีเพียงเงินเดือนแต่ยังรวมถึงค่าตอบแทนจากการทำงานเช่นค่า OT ค่าทำงานในวันหยุดค่าครองชีพค่าตำแหน่งและค่าคอมมิชชั่นขณะที่โบนัสค่าที่พักค่ากะและเบี้ยขยันไม่รวมอยู่ในการคำนวณกิจการที่ต้องส่งเงินคือสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่10คนขึ้นไปและยังไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกฎหมายครอบคลุมทั้งลูกจ้างประจำลูกจ้างทดลองงานลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างต่างด้าวและลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยบังคับเฉพาะลูกจ้างที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทแต่หากลูกจ้างเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่แล้วก็ไม่ต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างซ้ำส่วนลูกจ้างและพนักงานของหน่วยงานราชการรวมถึงรัฐวิสาหกิจไม่ได้อยู่ในบังคับของกฎหมายนี้นายพงษ์เทพเพชรโสมรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกล่าวว่าลูกจ้างสามารถขอรับเงินได้เมื่อสิ้นสุดการทำงานไม่ว่าจะเป็นกรณีลาออกถูกเลิกจ้างสิ้นสุดสัญญาจ้างหรือถูกให้ออกแต่หากลูกจ้างเสียชีวิตเงินตามสิทธิ์จะจ่ายให้แก่ทายาทเพื่อให้นายจ้างเตรียมตัวได้ล่วงหน้ากรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้เปิดระบบ e-service ให้นายจ้างหรือฝ่ายบุคคลที่เกี่ยวข้องยื่นรายชื่อลูกจ้างเพื่อขึ้นทะเบียนก่อนที่กฎหมายจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่1ตุลาคมนี้โดยนายจ้างต้องนำส่งเงินภายในวันที่15ของเดือนถัดจากงวดค่าจ้างซึ่งงวดแรกต้องนำส่งภายในวันที่15พฤศจิกายนหากนายจ้างไม่นำส่งเงินตามกำหนดอาจต้องจ่ายเงินเพิ่ม 5% ต่อเดือนของเงินที่ค้างส่งและอาจมีโทษทางอาญาจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
6: รูปแบบที่จะดำเนินการวันที่1ตุลา2559เนี่ยเป็นรูปแบบของการสะสมสมทบซึ่งเป็นเงินออมที่ลูกจ้างจะได้รับเมื่อลูกจ้างออกจากงานนะครับไม่ว่ากรณีใดๆก็แล้วแต่ก็จะมีสิทธิ์ได้รับเงินก้อนนี้ซึ่งจัดเก็บจากเงินสะสมของลูกจ้างเองและเงินสมทบจากนายจ้างเข้ามาเป็นเงินก้อนหนึ่งที่เขาออกจากงานเขาจะได้รับเลยปัจจุบันเนี่ยในส่วนของแรงงานเกือบประมาณ6ล้านกว่าคนกับ7ล้านคนเนี่ยเราเห็นว่าเขาจะไม่มีเรื่องของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ได้เรื่องของการออมของกชกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานเราอาศัยกฎหมายตามประหยัดคุ้มครองแรงงาน2541เนี่ยจริงๆเราอาจจะต้องดำเนินการมาตั้งนานแล้วเพราะกฎหมายเนี่ยใช้บังคับมาตั้งแต่ปี41
12: จากเงินสมทบที่ร่วมกันสะสมในแต่ละเดือนจะกลายเป็นเงินก้อนที่ช่วยสร้างความมั่นคงให้ลูกจ้างในวันที่ต้องสิ้นสุดการทำงานนายจ้างและลูกจ้างจึงควรเตรียมความพร้อมก่อนกฎหมายเริ่มมีผลอย่างเป็นทางการในวันที่1ตุลาคมนี้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสายด่วนโทร1506-3ตลอด24ชั่วโมงหรือกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างโทร02-660-2060-1ในวันและเวลาราชการนิตยาคุณสิมรายงาน
13: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
14: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกระจกส่องชีวิตโดยหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
15: เราควรรู้จักปล่อยรู้จักวางให้สบายใจก็จะมีความสุขทางใจแต่นี่คนเราในมันพันเป็นอย่างนี้อีกเหมือนกันคือว่ามาเรียนธรรมะมาฟังธรรมะแต่ไม่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันใกล้ๆกับว่าเรามารับแจกกระจกไปคนละบานแต่เอาไปแขวนเอาหน้ากระจกเข้าฝาจะนี่มาเอาหลังออกมามันก็จะใช้ได้อย่างไรเราควรจะเอาไว้ดูไว้ส่องดูตัวเราว่ามีความบกพร่องอะไรมีความไม่ดีด้วยประการใดบ้างเพื่อจะได้รู้จักตัวเองรู้จักสิ่งที่มันเกาะจับอยู่ในใจของเราแล้วจะได้มีการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นถ้าเรารู้จักเพ่งมองตัวเราด้วยปัญญาด้วยหลักธรรมที่เราเอามาฟังมาศึกษาเนี่ยอะไรๆมันก็จะดีขึ้น แต่ว่าบางทีเราก็ไม่ค่อยจะได้ใช้คือมาฟังเพลินๆไปอย่างนั้นเอง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รักสามัคคีกันไว้
1: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจากเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าของภัยไม่ท้อถอยหน่วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน
2: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวหอบัดเทื่อหิวมือหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคหาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตซื้อบัญชีพันเอกอธิพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญ

ยูกดีไปกดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนเข้าทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อ

พายงัดพายจำสายน้ำไหลลังลนสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฝั่งอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบ้วนซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาจวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋นนายสังเวียนปิ่นมาสา0657997325065-799-7325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสารประเพณีบ้านเฮานัดกันแนวอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยราชการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th
1: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการประเรียนณวัดสว่างมงคลบ้านนาดงหมู่ที่2ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์นัดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ฉลององค์กฐินกลางคืนมีคณะหมอลำเสียงวิหกและวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569เวลา9นาฬิกาถวายกฐินสามัคคีสามารถติดต่อออกโรงทานและร่วมปัจจัยทำบุญได้ณวัดสว่างมงคลเลขที่บัญชี615-327-6717ธนาคารกรุงไทยสาขาลมสักเบอร์โทร097-110-5158
2: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง
3: คันว่าเฮือติดแกงเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดน้ำเฮือจัง

ประเภททั่วไปใช่โอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมาสาหมายเลขโทรศัพท์065-799-7325 065-799-7325ร่วมสืบสานประเพณีบ้านเฮาแล้วมาพ่อกัน26ถึง28ตุลาคมนี้จับเอามือลูกจุ้งเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาทีลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งทงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเฮือเด้อ

าระความรู้จากทุกสารทิศเพื่อพัฒนาความรู้สู่โลกกว้างในรายการก้าวไกลในโลกกว้าง

การก้าวไกลนรกกว้างครับพบกับผู้ฟังช่วงเวลานี้ครับ8นาฬิกาถึงเวลา8นาฬิกา30นาทีครึ่งชั่วโมงของสาระน่ารู้ดีๆที่นำมาฝากกันครับช่วงของก้าวไกลในโลกกว้างมีเรื่องราวของสุขภาพสังคมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับให้คุณได้ติดตามรับฟังทุกวันรวมถึงสาระน่ารู้ในการดูแลเรื่องราวของสุขภาพกับช่วงเวลาของรายการนี้นะครับมีอะไรมาฝากกันเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวของสาระน่ารู้ดีๆกับรายการก้าวไกลในโลกกว้างพร้อมกับผมแทนบุตรในช่วงหน้าครับ

ขอนำคุณผู้ฟังเข้าสู่เวลาของรายการก้าวไกลในโลกกว้างกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการฐานพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมกับผมแทนบุตรเขียวประดิษฐ์ครับ

คุณผู้ฟังคงรู้จักกับแพทย์แผนจีนกันใช่ไหมคะซึ่งการแพทย์ดังกล่าวนั้นได้คิดค้นการรักษาหรือการดูแลสุขภาพไว้มากมายวันนี้เราก็จะมีวิธีการสังเกตเล็บของตนเองที่จะทำให้ทราบถึงความสมบูรณ์หรือผิดปกติของร่างกายภายในได้ค่ะตัวเล็บเป็นร่องถ้าผิวเล็บบริเวณใดบริเวณหนึ่งเป็นร่องขวางแสดงว่าผู้ที่มีเล็บดังกล่าวเคยได้รับผลกระทบทางด้านอารมณ์อย่างรุนแรงก่อให้เกิดการขาดสารอาหารหรือเคยเจ็บป่วยค่อนข้างหนักก่อนหน้านี้ถ้าตัวเล็บเป็นร่องหลายร่องมักพบในผู้ป่วยที่เป็นพยาธิหรือการทำงานของลำไส้ไม่ดีเล็บงุ้มหรืองอนมักเป็นโรคเกี่ยวกับกระดูกสันหลังหรือพิษสุราเรื้อรังหรือโรคที่เกี่ยวกับข้อถ้าเล็บงอนมักเป็นโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจอาการห่อเลือดเหลือรังอาการเกร็งของกล้ามเนื้อหรือการขาดแคลเซียมเล็บนิ้วเปลี่ยนแปลงเล็บสั้นและเป็นเหลี่ยมมักเป็นโรคหัวใจที่เกิดจากอารมณ์ฉุนเฉียวโมโหง่ายยิ่งถ้ามีเนื้อเล็บรูปครึ่งวงกลมเล็กๆสีขาวบริเวณโคนเล็บหรือไม่มีอาการของโรคก็จะชัดเจนและรุนแรงมากขึ้นโคนเล็บเล็กปลายเล็บใหญ่มีลักษณะคล้ายสามเหลี่ยมมักเป็นโรคเกี่ยวกับกระดูกสันหลังมีอาการชาและปวดได้ง่ายถ้าเล็บซีดหรือเหลืองคล้ำแสดงว่าอาการของโรคกำเริบเล็บสั้นมักเป็นโรคขาดสารอาหารหรือผู้ที่มีความไวต่อความรู้สึกต่างๆตัวเล็บกว้างแต่สั้นแสดงว่าเป็นผู้ที่มีหัวใจค่อนข้างอ่อนแอและมักเกิดโรคบริเวณท้องและเอวหรือช่วงล่างของร่างกายถ้าปลายเล็บเรียบและลึกเข้าไปในเนื้อมักเป็นโรคเกี่ยวกับประสาทโรคปวดข้อถ้าเป็นหญิงมักเป็นโรคเกี่ยวกับมดลูกถ้าผิวเล็บด้านไม่แววมักตั้งครรภ์ได้ยากฐานและปลายเล็บเล็กแต่ตรงกลางใหญ่คล้ายรักบี้แสดงว่าหลอดเลือดหัวใจมีปัญหาหรือเป็นโรคเกี่ยวกับกระดูกสันหลังเล็บเป็นตรงกลางนูนปลายงุ้มลงถ้าเป็นทั้ง10นิ้วในระดับต่างๆกันแสดงว่าเป็นโรคเกี่ยวกับระบบหายใจเล็บรูปจันเซี่ยวแสดงว่าเป็นโรคเกี่ยวกับเนื้องอกได้ง่ายเล็บแบนเรียบไม่โค้งเหมือนแผ่นไม้กระดานติดอยู่บนนิ้วมักเป็นโรคมักเป็นผู้ที่มีภูมิต้านทานร่างกายน้อยร่างกายอ่อนแอขี้โรคหรือเป็นโรคเกี่ยวกับกระดูกสันหลังเล็บมีรอยยาวและเนื้อเล็บแตกง่ายมักมีร่างกายอ่อนแอเป็นโรคผิวหนังได้ง่ายถ้าปรากฏอยู่ที่หัวแม่มือแสดงว่าเป็นคนที่กินอาหารจำเจจนเป็นเหตุให้เกิดโรคเล็บยาวมักเป็นผู้ที่มีร่างกายอ่อนแอระบบหายใจไม่แข็งแรงถ้าเล็บสีคล้ำผิวเล็บเป็นรอยเส้นยาวเห็นได้ชัดเจนอาการของโรคเกี่ยวกับระบบหายใจก็จะยิ่งรุนแรงขึ้นเล็บยาวแต่แคบเล็บซีดหรือสีคล้ำมักเป็นโรคเกี่ยวกับกระดูกโดยเฉพาะกระดูกสันหลังและมีอารมณ์หงุดหงิดง่ายเล็บเป็นร่องมักเป็นโรคขาดสารอาหารหรือผู้ที่ตรากตรำทำงานหนักหรือเป็นผู้ที่ร่างกายอ่อนแอระบบทางเดินหายใจไม่แข็งแรงคุณผู้ฟังคงจะทราบถึงวิธีการสังเกตเล็บของตัวเองกันไปแล้วหมั่นสังเกตเล็บของเราแล้วก็อย่าลืมหมั่นดูแลรักษาความสะอาดเล็บและอย่าลืมดูแลสุขภาพร่างกายกันนะคะเพราะการดูแลสุขภาพย่อมส่งผลต่ออวัยวะต่างๆของร่างกายค่ะ

สำหรับการเดินทางของรายการก้าวไกลในโลกกว้างในวันนี้ครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วครับกับเรื่องราวที่นำเสนอกับสาระน่ารู้ดีๆให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังนะครับและเช่นเดียวกันสามารถรับฟังข้อมูลข่าวสารสาระน่ารู้ดีๆได้ใหม่ในครั้งต่อไปช่วงเวลาเดียวกันนี้กับรายการก้าวไกลในโลกกว้างพร้อมกับผมแทนพุทธเขียวประดิษฐ์ครับสำหรับวันนี้ล่ำลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ติอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยการขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรนะครับ
1: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไหมครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นไหมครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
2: ความคิดดีจังหนูชอบ
3: ผมก็ชอบนะ
4: ป้าก็ชอบ
2: แม่ชอบจังขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
5: เราอธิษฐานเพื่อพัฒนาสติปัญญา
6: อธิษฐานไม่ใช่อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จ1คน1สัจจะทำดีได้ไม่ต้องเดียวร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยเริ่มวันนี้เป็นต้นไปร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู
5: ้เราอธิษฐานเพื่อพัฒนา
7: พวกคุณกำลังเสียเงินเกินไปเปล่าๆโดยไม่รู้ตัวแค่มันทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่นและล้างแอร์ทุกๆ6เดือนปิดไฟที่ไม่ได้ใช้ไม่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและเปิดไฟเกินความจำเป็นและทุกครั้งก่อนเดินทางไกลหยุดเพื่อเอาของใช้ไม่จำเป็นออกไปบ้างเถอะครับประหยัดน้ำมันไปได้เยอะเลยนะครับเท่านี้เราก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นแล้วแค่ประหยัดก็ได้ประโยชน์รวมพลังคนไทยลดใช้พลังงานโดยกระทรวงพลังงาน
8: ทางแค่นิดเดียวกับชีวิตที่รออยู่ให้เถอะครับเพราะหนึ่งชีวิตกำลังรอความช่วยเหลือ
9: ไม่รู้ว่ามีคนไข้จริงหรือเปล่า
8: อย่าคิดในแง่ลบให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตสายด่วน1669สายด่วนแห่งชีวิตโทรฟรีแต่อย่าโทรเล่นเพราะมีอีกหลายชีวิตที่รอคอยการช่วยเหลือ
10: รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการนำเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังนะคะในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นถึงวัยแบบนั้นแล้วเหมือนกันนะคะแต่ว่านักกายภาพบำบัดไม่ใช่เฉพาะคนที่มีอายุสูงขึ้นนะคะแต่ว่าคนที่เขาฟื้นตัวจากการเจ็บปวดไข้เนี่ยก็อาจจะต้องใช้นักกายภาพบำบัดด้วยเหมือนกันค่ะเรื่องนี้มาจากมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะที่เขาได้มีการเดินหน้าผลิตนะคะนักกายภาพบำบัดรุ่นใหม่ป้อนให้กับชุมชนค่ะมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะสนับสนุนการผลิตและก็พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องโดยไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ทฤษฎีในห้องเรียนเท่านั้นนะคะแต่การฝึกปฏิบัตินอกห้องเรียนถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการกำหนดอนาคตของวิชาชีพผ่านโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์พร้อมเร่งขับเคลื่อนงานกายภาพบำบัดชุมชนนะคะเพื่อให้เป็นแบบฝึกหัดสำคัญในการบ่มเพาะนักกายภาพบำบัดคุณภาพสู่สังคมนั่นเองค่ะกระบวนการบ่มเพาะว่าที่บัณฑิตกายภาพบำบัดให้ก้าวสู่โลกแห่งการทำงาน

ของชุมชนโดยรอบอย่างต่อเนื่องค่ะการทำงานกายภาพบำบัดในระดับชุมชนต้องเผชิญกับความท้าทายหลากหลายรูปแบบนะคะโดยเฉพาะปัญหาความเจ็บป่วยของประชาชนที่มีรากเหง้าจากความเชื่อและพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นการทำงานในจุดนี้จึงจำเป็นจะต้องอาศัยเทคนิคการสื่อสารที่เฉพาะเจาะจงนั่นเองค่ะโดยได้กล่าวนะคะว่าแนวทางการพร้อมรับฟังเป็นเครื่องมือหลักซึ่งหัวใจสำคัญของการรับฟังที่ดีก็คือการเปิดใจรับฟังโดยไม่ตัดสินความเชื่อเดิมของผู้ป่วยนั่นเองค่ะพร้อมทั้งกระบวนการแลกเปลี่ยนทัศนคติด้วยเหตุผลอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะคะกระบวนการดังกล่าวนั้นถูกจัดให้เป็นหนึ่งในมาตรฐานสำคัญของการเป็นอาจารย์นิเทศทางคลินิกนะคะตามที่สภากายภาพบำบัดกำหนดไว้เพื่อให้นักศึกษาฝึกงานได้ซึมซับทั้งศาสตร์ทางวิชาการและก็ศิลปะในการสื่อสารกับผู้ป่วยจริงซึ่งจะช่วยเปลี่ยนความเชื่อที่ไม่ถูกต้องไปสู่การดูแลสุขภาพที่ถูกหลักวิชาการโดยไม่สร้างความขัดแย้งกับวิถีชุมชนค่ะในแต่ละปีนะคะคุณผู้ฟังคะงานกายภาพบำบัดโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์มหาวิทยาลัยมหิดลไม่เพียงแค่ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานด่านหน้าในการดูแลสุขภาวะและฟื้นฟูร่างกายให้กับผู้ป่วยทั้งที่เข้ามารับบริการในคลินิกและก็ผู้ป่วยในชุมชนเท่านั้นแต่ยังทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงต้นแบบให้แก่นักศึกษาฝึกงานกายภาพบำบัดทั้งที่มาจากภายในมหาวิทยาลัยมหิดลและจากสถาบันศึกษาภายนอกค่ะกระบวนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตินี้นะคะมุ่งหวังให้นักศึกษาบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและสามารถก้าวเข้าสู่เส้นทางวิชาชีพนักกายภาพบำบัดได้อย่างมั่นคงพร้อมทั้งยึดมั่นในความสุจริตและก็มีจิตสาธารณะในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งเป็นการสืบสานพระปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะที่มุ่งเน้นการใช้ความรู้ทางวิชาการเพื่อประโยชน์สุขของเพื่อนมนุษย์เป็นสำคัญนะคะการชูโมเดลกายภาพบำบัดชุมชนของมหาวิทยาลัยมหิดลนอกเหนือจากการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาแล้วยังส่งผลกระทบเชิงบวกต่อระบบสาธารณสุขในระดับพื้นที่อย่างชัดเจนค่ะการทำงานเชิงรุกผ่านการเยี่ยมบ้านและการให้บริการในชุมชนช่วยลดภาระการพึ่งพิงของผู้ป่วยติดเตียงให้สามารถกลับมาเป็นผู้ป่วยที่เคลื่อนไหวได้รวมทั้งส่งเสริมการป้องกันโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บจากการทำงานในกลุ่มแรงงานของผู้สูงอายุการผสมผสานงานบริการทางคลินิกเข้ากับการเรียนการสอนและการลงพื้นที่ชุมชนเช่นนี้จึงถือเป็นแบบฝึกหัดสำคัญนะคะในการพิสูจน์บทบาทของนักกายภาพบำบัดยุคใหม่ที่ไม่ได้ทำหน้าที่เพียงแค่การรักษาอาการป่วยในโรงพยาบาลเท่านั้นแต่ยังเป็นกำลังสำคัญในการสร้างเสริมสุขภาวะที่แข็งแกร่งให้แก่ชุมชนและสังคมในภาพรวมอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะเห็นไหมคะที่ฉันได้แจ้งไว้แล้วว่าไม่ใช่ในส่วนของกายภาพบำบัดแบบพวกเราที่เป็นออฟฟิศซินโดรมนะคะแต่ว่าเป็นการกายภาพบำบัดในส่วนของพี่น้องประชาชนนะคะที่อยู่ตามพื้นที่ต่างๆในชุมชนต่างๆนะคะที่อาจจะเจ็บป่วยไข้แต่ว่าอาจจะไม่รู้แล้วบางคนเนี่ยก็มีความเชื่อนะคะอย่างอื่นความศรัทธาในสิ่งอย่างอื่นก็อาจจะมองว่าเป็นเรื่องของโรคกรรมโรคเวรหรือว่าเป็นเรื่องของคุณไสต่างๆทั้งๆที่บางสิ่งบางอย่างเนี่ยดิฉันก็ยอมรับว่าบางสิ่งบางอย่างอาจจะพิสูจน์โดยวิทยาศาสตร์ไม่ได้แต่บางสิ่งบางอย่างก็สามารถจะพิสูจน์ได้ในส่วนของวิทยาศาสตร์ด้วยกันทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนักกายภาพบำบัดที่กำลังจะออกไปทำงานเต็มตัวเมื่อมาฝึกงานเนี่ยเมื่อเจอเหตุการณ์จริงๆเพราะเวลาที่เราเรียนหนังสือเนี่ยมันก็เป็นแค่เปเปอร์เป็นแค่กระดาษใช่ไหมคะแล้วก็เป็นสิ่งที่เหมือนถูกเล่าถูกเขียนมาวางแพทเทิร์นเอาไว้แต่เวลาเราทำงานจริงเนี่ยนะคะมันไม่มีแพทเทิร์นนะคะแพทเทิร์น1 2 3 4มันอาจจะไม่เรียงแบบนี้มันอาจจะเรียง4 3 2 1หรือ2 3 1 4นะคะมันก็อาจจะเรียงแบบนี้ก็ได้ดังนั้นแล้วเนี่ยเมื่อน้องๆเหล่านี้นะคะว่าที่บัณฑิตที่กำลังจะจบไปเนี่ยเขาได้มาเจอมาเห็นนะคะว่างานเนี่ยมันเป็นอย่างไรบางคนก็สู้ต่อทำได้ทำต่อไปแต่บางคนไม่สู้เอาแค่เรียนจบแล้วไม่ได้ทำงานด้านนี้อาจจะไปต่อด้านอื่นนะคะแล้วก็ไปทำงานด้านอื่นนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราไม่สามารถคาดการได้เลยว่าเด็กๆที่เขาจะต้องเรียนในส่วนของเกี่ยวกับทางด้านการแพทย์

0: แต่นะคะไม่ว่าจะเป็นเนี่ยนักกายภาพบำบัดนักรังสีแพทย์หรือว่าใดๆก็แล้วแต่หลายๆอย่างที่เกี่ยวข้องนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยมันต้องใช้ความอดทนสูงกับมนุษย์นะคะกับมนุษย์ในการที่จะสร้างความเชื่อให้เขาใหม่และแน่นอนที่สิ่งหนึ่งที่บอกมาคือการรับฟังอย่างจริงใจเปิดใจในการรับฟังข้อนี้สำคัญมากๆเลยเหมือนกันค่ะเพราะว่าเมื่อใดที่เราเองเนี่ยตัวเราเองก็มีอคติวางไว้ก่อนแล้วว่าคนพวกนี้มาแล้วนะคะพี่น้องที่เจ็บป่วยมาแต่ว่ามาเกิดความเชื่อมากกว่าไม่เชื่อคุณหมอก็ปล่อยทิ้งไปแบบนี้เนี่ยก็จะยิ่งทำให้สิ่งที่ได้ทำกันมาในด้านสาธารณสุขเนี่ยก็อาจจะพังทลายไปในชั่วพริบตานั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยก็มาสร้างนะคะองค์ความรู้ให้กับน้องๆนะคะที่เขาได้มีการเตรียมตัวจะเป็นนักกายภาพบำบัดนะคะก็มาฝึกงานกันในจุดนี้จะได้มีการเห็นภาพการทำงานจริงก่อนเราจะได้รู้ว่าเราต้องอดทนประมาณไหนแบบไหนนะคะซึ่งในแต่ละชุมชนในอนาคตต่อไปเนี่ยก็จะมีนักกายภาพบำบัดเนี่ยนะคะได้อยู่ใกล้ๆไว้ด้วยนะคะก็เป็นเรื่องที่ดีและเป็นเรื่องที่ควรจะเป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วค่ะมาต่อกันนะคะในเรื่องที่มีความกังวลกันซะเหลือเกินนะคะการที่จะตกงานจาก AI อันนี้ตั้งแต่น่าจะปลายปีที่แล้วดิฉันน่าจะเคยพูดคุยในรายการเพื่อสังคมไทยกับทางด้านของรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยไปแล้วนะคะในเรื่องของการทำงานจาก AI เพราะว่าในแต่ละปีเนี่ยทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเขาก็จะมีการสรุปโพลออกมานะคะก็รู้สึกว่าปีหรือ2ปีก่อนน่าจะปีที่แล้วเองเนี่ยนะคะก็จะน่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโพลที่เกี่ยวกับว่าอาชีพไหนที่ AI จะเข้ามาแทนที่นะคะดังนั้นแล้วก็ต้องบอกว่า AI ไม่ได้มาแทนที่อะไรมากมายหรอกค่ะแต่ว่า AI เนี่ยเขาเข้ามาเพื่อที่จะทำให้งานของเราเนี่ยสะดวกสบายมากขึ้นนะคะแล้วเราเองเนี่ยต้องถามตัวเองว่าเราพร้อมที่จะอยู่กับ AI หรือยังเราจะไปทำงานควบคู่กับ AI ได้หรือเปล่า AI ไม่ได้ทำให้เราตกงานค่ะแต่เราทำตัวเองให้ตกงานเพราะเราไม่พัฒนาต่อให้เราไม่พัฒนาปรับตัวให้เข้ากับ AI ได้นั่นเองอ่ะเรามาดูกันว่าความกังวลนั้นเป็นอะไรยังไงบ้างนะคะเพราะว่าบอกว่าชาวเน็ตไทยเนี่ยกังวลถึง 33.35% ที่กลัวจะตกงานจากการมาของ AIจากการรายงานของ Global AI Diffusion นะคะฉบับล่าสุดของ Microsoft เขาบอกว่าพบสัดส่วนการใช้งานเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI อย่างจริงจังในกลุ่มประชากรวัยทำงานทั่วไทยเลยค่ะเพิ่มขึ้นจาก 9.1% ในช่วงครึ่งแรกของปี2568มาเป็น 12.4% ในไตรมาสแรกของปี2569ซึ่งก็ทำให้ประเทศไทยมีอัตราการเติบโตของสัดส่วนผู้ที่ใช้ AI สูงที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกค่ะตามหลังเพียงแค่เกาหลีใต้เท่านั้นนะคะที่มีอัตราในการเติบโต 43.2% แล้วก็นำหน้าประเทศญี่ปุ่นค่ะคิดเป็นอัตราเติบโตนะคะ 34.1% ค่ะจากการรายงานอัตราการเติบโตในการใช้ AI ในประเทศไทยนะคะดังกล่าวทางด้านของ Real Watch Lab ค่ะส่วนวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลนะคะบริษัท Real Smart จำกัดมหาชนบริษัทด้าน AI Data Driven Technology ค่ะก็ได้สำรวจการใช้ AI ของชาวเน็ตไทยที่เผยแพร่สาธารณะผ่านทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมการใช้งาน AI และความกังวลในการใช้ AI ของชาวเน็ตไทยระหว่างวันที่1มกราคมถึง31สิงหาคม2569พบว่ามีการพูดถึง AI จำนวนทั้งสิ้น 26,399 ข้อความแบ่งเป็นส่วนที่เขียนเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับ AI จำนวน 17,414 ข้อความและก็ส่วนที่เขียนถึงการใช้ AI ในชีวิตประจำวันและการทำงานจำนวน 4,107 ข้อความและสุดท้ายก็เป็นส่วนที่เขียนถึงความกังวลและผลกระทบจาก AI จำนวนถึง 4,878 ข้อความด้วยกันค่ะจากผลการสำรวจนะคะในส่วนของการนำ AI ไปใช้ในการทำงานก็พบว่า5อันดับแรกที่ชาวเน็ตไทยใช้ AI ได้แก่อันดับแรกค่ะเป็นการใช้งานไปในทางสร้างสรรค์คิดเป็นสัดส่วน 36.01% ค่ะโดยข้อความส่วนใหญ่ระบุนะคะว่าใช้งาน AI ในการสร้างคลิปวิดีโอเป็นสื่อการเรียนการสอนการใช้ AI ช่วยเล่น FM หรือว่า Football Manager นะคะเป็นเกมนั่นเองค่ะการใช้ AI ในการทำคลิปขายของออนไลน์เป็นต้นค่ะ อันดับที่2นะคะนั่นก็คือการใช้ AI เป็นเครื่องมือช่วยในการทำงานด้านเอกสารคิดเป็นสัดส่วน 31.07% โดยข้อความระบุนะคะว่าใช้งาน AI ด้านการจัดการเอกสารทำได้ดีมากเร็วมากค่ะใช้ AI ในการเขียนสคริปต์แล้วก็วิเคราะห์งานให้กับลูกค้าใช้ AI สรุปงานทำได้รวดเร็วมากนั่นเองค่ะอันดับที่3นะคะก็คือใช้ในการปรับกระบวนการทำงานในองค์กรคิดเป็นสัดส่วนนะคะ 13.61 โดยข้อความระบุว่าใช้ AI มาวางแผนทำ workflow นะคะในงานทำได้ดีมากค่ะใช้ในการช่วยการวางแผนแบบโครงสร้างก็ทำได้ดีมากด้วยเช่นกันนะคะอันดับ4นะคะนำมาใช้ช่วยในการเรียนการสอนคิดเป็นสัดส่วน 11.08% โดยข้อความระบุค่ะว่าใช้ AI มาช่วยทำการบ้านนะคะช่วยให้ทำการบ้านได้เร็วขึ้น AI เป็นเครื่องมือในการค้นหาข้อมูลได้เร็วมากค่ะอันดับที่5ค่ะใช้ AI ในการวิเคราะห์แล้วก็ประมวลผลข้อมูลเฉพาะทางคิดเป็นสัดส่วน 8.23% นะคะโดยข้อความระบุว่าใช้มาช่วยในการวิเคราะห์ตลาดหุ้นเอาข้อมูลหุ้นเก่ามาใช้ AI ประมวลผลคาดการราคาในอนาคตนำมาช่วยแก้ไขการออกแบบโค้ดส่วนสถาปนิกใช้ AI ช่วยคำนวณการออกแบบโครงสร้างเป็นต้นค่ะนอกจากประเด็นเรื่องการใช้ AI แล้วนะคะจากการสำรวจยังพบว่าชาวเน็ตไทยทั้งผู้ใช้งาน AI และก็ไม่ได้ใช้งาน AI ยังคงมีความกังวลในการใช้งาน AI ในหลากหลายประเด็นค่ะโดย5ประเด็นหลักที่มีการพูดถึงในโซเชียลมีเดียสูงสุดนะคะได้แก่อันดับแรกเลยนะคะก็เป็นความกังวลว่าจะตกงานเพราะว่า AI นั้นมาทำงานแทนคนมีความกังวลสูงสุดอยู่ที่ 33.35% เลยทีเดียวค่ะโดยข้อความส่วนใหญ่ก็ระบุค่ะว่า AI มาทำงานแทนคนแล้วคนจะไปทำอะไรตกงานกันหมดทั้งคนเก่าและคนใหม่ใครใช้ AI เก่งได้ไปต่อนะคะก็เป็นตัวอย่างที่นำมาฝากกันอันดับที่2เขาบอกว่าเป็นความกังวลเรื่องความน่าเชื่อถือและความแม่นยำในการใช้ AI คิดเป็นสัดส่วน 30.96% นะคะโดยข้อความระบุค่ะว่า AI ตอบผิดมาเยอะเลย AI เป็นแค่เครื่องมือเวลาใช้งานต้องระวัง AI มันคิดนอกกรอบไม่ได้ใช้งาน AI ต้องระวังทำผิดบ่อยอันดับ3นะคะเป็นความกังวลเรื่องผลกระทบระยะยาวกับเศรษฐกิจและสังคมคิดเป็นสัดส่วน 15.15% นะคะโดยระบุว่า AI เป็นเครื่องมือให้มิจฉาชีพสร้างผลกระทบต่อสังคม AI เป็นโจรมากเยอะเลย AI จะทำให้คนตกงานเยอะสร้างปัญหาทางเศรษฐกิจในระยะยาวค่ะอันดับ4นะคะเป็นความกังวลว่าทักษะของมนุษย์นั้นจะลดลงเพราะว่าพึ่งพา AI มากเกินไปคิดเป็นสัดส่วนนะคะ 15.03% โดยข้อความระบุค่ะว่าใช้แต่ AI อย่างนี้ก็ไม่ต้องใช้สมองแล้ว AI ทำให้มนุษย์คิดน้อยลงส่งเสริมแต่ AI ไม่ส่งเสริมให้คนใช้ปัญญานะคะอันดับ5ค่ะเป็นความกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลคิดเป็นสัดส่วน 5.51% โดยข้อความส่วนใหญ่ก็ระบุนะคะว่าใช้ AI แล้วข้อมูลส่วนตัวจะรั่วไหลไหมข้อมูลเราจะโดนแฮกไหม AI จะแอบขายข้อมูลเราไหมนะคะในความเป็นไปได้จากผลสำรวจทั้งการใช้งานและความกังวลในการใช้งานก็สะท้อนให้เห็นว่าชาวเน็ตไทยมีความเข้าใจในการทำงานของ AI และก็มีการนำ AI เข้ามาใช้งานเพื่อตอบโจทย์กับการทำงานในร้านต่างๆนะคะเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มากขึ้นและมีความเข้าใจกระบวนการทำงานของ AI ที่ต้องได้รับการตรวจสอบนะคะจากมนุษย์ในการใช้งานและก็มีความรู้เท่าทันถึงปัญหาของ AI ที่ยังมีประเด็นเรื่องความน่าเชื่อถือและก็ความแม่นยำในการใช้งานรวมถึงการให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการใช้งานนั่นเองค่ะถึงแม้ว่า AI นะคะจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานค่ะคุณผู้ฟังแต่ว่าในขณะเดียวกันชาวเน็ตไทยนะคะก็รวมตัวเราด้วยไปนะคะยังคงกังวลเรื่องของความมั่นคงในอาชีพที่จะถูก AI เข้ามาแทนที่ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของนักวิจัยจาก OpenAI แล้วก็ Anthropic นะคะที่ออกมาแสดงจุดยืนสนับสนุนการชะลอความเร็วในการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงหรือว่า AI หลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ จากกรณีเจคอบ คอกสันนักวิจัยของ Anthropic นะครับประกาศลาออกจากบริษัทพร้อมกล่าวหาว่าบริษัทของตนเองและก็ OpenAI กำลังเดิมพันด้วยชีวิตของผู้คน
1: 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5

0: ที่ว่ามามันก็อาจจะมีโทษก็ได้นะคะรวมไปถึง AI เนี่ยแหละค่ะก็ใครยังไม่ค่อยเป็นนะคะเป็นไม่คล่องลองไปศึกษาดูนะคะแล้วก็เราจะได้มีเรื่องพูด
1: ทดสอบเสียงไม่ออกเลย
0: เวลาของรายการเปิดคลื่นคุยข่าวแล้วนะคะดิฉันยาตาวีมินวรณัฐากูลลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ
2: เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของ
1: 1-2-3เสียงมันยังแตกอยู่พี
2: ่สายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย
3: ฉันมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์เราต่างก็มีสิทธิ์และต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกันเพราะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองหากถูกละเมิดหรือพบ
1: ทดสอบ1-2-3-4-5-6-7-8-9-0-8มั้ย
3: สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสายด่วน1377เพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่อง
1: ทดสอบ1-2-3-4-5ทดสอบ1-2-3-4-5-6-7-8-9-0ทดสอบ1-2-3-4-5
4: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 900
1: ทดสอบระบบเสียงทดสอบระบบเสียง1-2-3-4-5 1-2
4: arf.mi.ts

0: ยูกระดีไฟกระดีมีประโยชน์ได้สร้างบุ
1: ทดสอบทดสอบ1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4
0: ดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้
1: ทดสอบทดสอบ1 2 31 2 3 4
0: ร่วมพิธีกวนเข้าทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาห่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อ

0: ายงัดพายจ้ำสายน้ำไหลลังล้นสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฝั่งอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการ
1: ทดสอบ1 2 3ตัวนี้ปกติครับขอบคุณครับ
0: มาบวชคืนนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาจวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋งนายสังเวียนปิ่นมาสาโทร0657997325 0657997325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสารประเพณีบ้านเฮานัดกันแนวอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่

0: คันว่าเฮือติดแกงเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดน้ำเฮือจังได้แกเกวียนอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมามวลน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพ่อกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งท่งชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมะสาหมายเลขโทรศัพท์0657997325 0657997325ร่วมสืบสานประเพณีบ้านเฮาแล้วมาพ่อกัน26ถึง28ตุลาคมนี้จับเอามือลูกจุ้งเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาที่ลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งทงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเฮือเด้อ
1: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการประเรียนณวัดสว่างมงคลบ้านนาดงหมู่ที่2ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์กำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ฉลององค์กฐินกลางคืนมีคณะหมอลำเสียงวิหกและวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569เวลาเก่านาฬิกาถวายกฐินสามัคคีสามารถติดต่อออกโรงทานและร่วมปัจจัยทำบุญได้ณวัดสว่างมงคลเลขที่บัญชี615327617ธนาคารกรุงไทยสาขาลมสักเบอร์โทร097110-5158กฐินเฮา
2: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง
3: ปลอดภัยไว้ก่อน
4: ความคิดดีจังหนูชอบ
5: ผมก็ชอบนะ
6: ป้าก็ชอบ
4: แม่ชอบจ้าขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครใครก็ชอบ
7: เราอธิษฐานเพื่อพัฒนาสติปัญญา
8: อธิษฐานไม่ใช่อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จหนึ่งคนหนึ่งสัจจะทำดีได้ไม่ต้องเดียวร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยเริ่มวันนี้เป็นต้นไปร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู
7: ้เราอธิษฐาน
9: พวกคุณกำลังเสียเงินเกินไปเปล่าๆโดยไม่รู้ตัวแค่มันทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่นและล้างแอร์ทุกๆ6เดือนปิดไฟที่ไม่ได้ใช้ไม่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและเปิดไฟเกินความจำเป็นและทุกครั้งก่อนเดินทางไกลหยุดเพื่อเอาของใช้ไม่จำเป็นออกไปบ้างเถอะครับประหยัดน้ำมันไปได้เยอะเลยนะครับเท่านี้เราก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นแล้ว แค่ประหยัดก็ได้ประโยชน์รวมพลังคนไทยลดใช้พลังงานโดยกระทรวงพลังงาน
6: ทางแค่นิดเดียวกับชีวิตที่รออยู่ให้เถอะครับเพราะหนึ่งชีวิตกำลังรอความช่วยเหลือ
10: ไม่รู้ว่ามีคนไข้จริงหรือเปล่า
6: อย่าคิดในแง่ลบให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตสายด่วน1669สายด่วนแห่งชีวิตโทรฟรีแต่อย่าโทรเล่นเพราะมีอีกหลายชีวิตที่รอคอยการช่วยเหลือ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเรื่องเล่าจาก921จะทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และก็วิทยุออนไลน์นะคะ RBS 921.rtarf.mi.thจากอำเภอลมเกาจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะมื้อนี้ก็มาพบพ้อกันกับมื้อวันพุธที่23กันยายน2569อาซีมาพบพ้อกันซาแดนหน่อยหนึ่งนะคะเผอิญมื้อนึงนี้เจ้าหน้าที่เทคนิคนะคะเพิ่นได้มาปรับเปลี่ยนในเรื่องของไมโครโฟนให้นะคะอาจจะมีเสียงแซกเล็กๆในน้อยนะคะในการทดสอบเสียงนั่นเองนะคะก็เรียบร้อยไปแล้วนะคะปรับแล้วนะอาจีได้บอทอไดนะคะแต่ปรับแล้วนะคะแต่ก็อาจียังมีข้อผิดพลาดอยู่แดนหน่อยนึงนะคะเดี๋ยวมาปรับเปลี่ยนกันใหม่อีกทีนึงแล้วกันนะคะตอนนี้ก็ใช้ไปก่อนนะคะเสียงก็ยังดีอยู่คือเก้านะคะดีคือเก้ามือนี้ปรากฏว่ารู้สึกว่าตัวเองสดชื่นพะนะเป็นอย่างว่าตีแดดแต่เช้านะคะแดดหูนะคะแดดแหงแดดหอมนะคะแดดทัวเลยก็ว่าได้นะคะพอมาบึงประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะพยากรณ์อากาศบอกว่าทางภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองอยู่แค่ 40% นึงนะคือคาดว่าเบิ่งแล้วตอนเมื่อวานนี้ก็เบิ่งเอ๊ะมันน่าจะเป็นแดดฝนบ่ฮะบ่นะเมื่อวานนี้บ่ตกเลยนะคะพอมามื้อนี้ก็แดดอีกละแต่ก็อย่าชะล่าใจอย่างที่บอกนะคะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเพิ่นบอกว่าสิมีฝนนะคะตั้งแต่มื้อนี้นะตั้งแต่มื้อนี้เป็นประกาศเตือนออกมาแล้วมื้อนี้ถึงวันที่27ว่างั้นนะคะก็ต้องรอดูต่อไปแล้วก็วางแผนการใช้ชีวิตต่อไปนะเมื่อเรารู้ก็หาทางป้องกันหรือว่าหาทางก็อย่างวางแผนนั่นเองนะคะวางแผนการใช้ชีวิตให้ดีนะคะเพื่อป้องกันต่างๆนั่นเองนะคะนี่ก็คือในเรื่องของพยากรณ์อากาศนะคะพยากรณ์อากาศซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาเพิ่นได้พยากรณ์อากาศไว้ว่าภาคตะวันออกนะคะภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลและก็ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งก็ขอให้ประชาชนนะคะระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะได้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลากได้นะคะรวมไปถึงดินโคลนถล่มพร้อมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มควรที่สิลิกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มซึ่งอาจจะเหตุให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะเพราะว่ายอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนล่างสิเคลื่อนนะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมประเทศกัมพูชาตามแนวล่องมรสุมที่ผ่านภาคกลางภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางได้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และก็อ่าวไทยในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันบริเวณอ่าวไทยนะคะตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นก็สิสูงหลายกว่า3เมตรก็ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยนะคะเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้นำนะคะนี่ก็คือพยากรณ์อากาศโดยรวมนะคะโดยรวมก็ยังคงมีในเรื่องของฝนอยู่นะคะเพราะว่ามันยังเป็นหน้าฝนอยู่เนาะในเรื่องของฝนนี่เราก็ต้องทำใจกับมันละเพราะว่ามันเป็นหน้าฝนยังวานั่นแหละค่ะเนาะอันภาคเหนือนี่มี40ก็ฝนฟ้าคะนองละ40ของพื้นที่ภาคอีสานก็40นะคะไปหนักแดกทางภาคกลางหุ่นละ70นะภาคตะวันออกก็80นะภาคใต้70นะคะบ่ว่าสิเป็นฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันตกก็70นะคะส่วนกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนี่ก็ 80% ของพื้นที่นะแสดงว่ามันไหลลงไปข้างล่างแล้วนะคะไหลลงไปข้างล่างแล้วมันบ้านเฮาก็อาจสิซาลง
อาจจะมีบางทีที่โดนฝนนะคะบางทีก็อาจจะโดนนั่นเองนะคะเพราะว่ามันเสลียแล้วมันอยู่ที่ 40% เนาะทางภาคเหนือนั่นเองนะคะก็ไปกองไอเหาะอยู่ทางใต้พุ้นนะคะทางภาคกลางพุ้นภาคตะวันออกพุ้นนะคะก็ไหลลงไปแหละก็ต้องเตรียมตัวรับกันดีๆเด้อฟังนั่นน่ะนะคะแล้วการในเรื่องของน้ำท่วมน้ำท่วมหรือว่าน้ำลากนะคะที่มาจากทางว่าอันลมเก่านะคะทางจังหวัดเลยมาทางลมเก่ามาทางบ้านเฮานี่นะคะตอนนี้ก็ไหลไปฮอตหรือยังหุล่ะอันเพชรสบุญน่ะได้ยินข่าวว่าเมื่อวานนี่ก็ประกาศเตือนกันแล้วให้รอรับน้องน้ำน้องน้ำที่ไปเยี่ยมไปเยือนแล้ววัสดนะคะก็รอรับดีๆตั้งเตรียมตัวนะคะยกของที่ขึ้นที่สูงไว้นั่นเองนะไปฟังเพลงม่วนๆกันอีกจากเพลงนึงก่อนละกันนะคะบ่ทันได้ตั้งให้หยังไว้เพลงนี้ละกันเพลงประจำตู่นี่นะนะคะบังเอิญมันได้อ่ะนะคะบ่อยากเป็นคนสวยอยากเป็นคนทุกข์ห่วยอีหลีนี่แหละ

เบิดละบอหักว่างั้นนะคะของข้าวทิพย์ธิดาดินนะที่แมงปอตัวน้อยได้แนะนำกันเข้ามานะคะบอกว่าโอ้ยเมื่อวานนี้ซักแล้วค่ะซักผ้าซักผ้าห่มแล้วหอมเลยนะคะมื้อนี้ผู้ใดเมื่อวานนี้ผู้ใดยังบ่ทันได้ซักเนี่ยมื้อนี้จัดเลยค่ะแดดดีคณะนะคะสิได้มาหอมหอมหอมแดดนำกันเองนะคะจะได้รู้ว่ากินแดดเป็นแบบไหนเป็นคนที่มักกินแดดขนาดนะคะหอมดีจังเนี่ยค่ะเนาะแล้วก็มีของป้าแหวนนะคะป้าแหวนนี่แนะนำเป็นบทเพลงเยี่ยมพี่ชายแดนนะคะของน้องนุชเข้ามานะมอบให้กับทุกเสียงทุกสายที่รับฟังอยู่ในขณะนี้ต่อด้วยของแม่ประธานนะคะน้องบ่ต้องการอีหยังน้องบ่ต้องการอีหยังเพียงแค่ต้องการคนดูแลก็พอ นะคะนะน้ำยูเพชรบอกว่ายูเพชรก็บ่หลายนะนะคะเพราะว่าฝนบ่ตกแล้วว่างั้นนะคะฝนบ่ตกแล้วทางตะบะนะแนะนำกันเข้ามากับบทเพลงนี้มอบให้กับพี่นุ่มผักบุ้งนะคะนุ่มฝักแห้งพ่อปิยพงษ์ยายกุ้งปิ้งป้าแวนป้าอ้อย678บันติวป่าแลมโบ้เท่าขี้ดื้อนุ่มบานกลางแล้วก็พอเขาโพสต์ฝักไงบานทาขาวแล้วก็พี่บอนาแรงพร้อมแล้วก็ฝากไปถามว่าเป็นตาที่มาอีกบอลาน้ำนะบอนาแรงนะท่วมหรือยังนะคะฝากข่าวฝากข่าวถามกันทักทายกันเข้าไปนะนะคะทักทายกันนะคะเป็นมูนำกันแบบนี้นะคะกับบทเพลงที่แนะนำกันเข้ามาส่วนบทเพลงนี้อยากมอบให้กับคุณผู้ฟังทุกคนเลยนะในมือนี้นะคะเป็นจักใจดีเจสำหรับบทเพลงนี้แก้บนนะคะย้อนอย่างยักแก้บนเป็นอย่างดวงคือบ่ใครดีบ่แม่นบ่แม่นนะคะเพลงมันม่วนดีนะคะยักมอบให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันกับแก้บนของการตองทุ่งเงินค่ะ

บุญพลาบอฮอสนะคะของไอแมนพิสิทธิ์พงษ์บทเพลงนี้ที่ปติ๋วนะคะปติ๋วแนะนำเข้ามาไว้นะคะมอมให้กับทุกเสียงทุกสายที่รับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะแล้วก็มีบ้านห้วยละหงป่าแลมโบป่าแลมโบบอกว่าไม่มีแดดว่าสันบ่มีแดดเด้อค่ะเด้อแล้วก็มืดคืมมาจากทางชัยภูมิพุ่นก็รับรองไหลมาทางลมสักเตรียมตัวรับว่างั้นนะคะป่าแลมโบบอกนะคะว่ามันกำลังไหลมาจากทางนั้นเด้อฝนนะมื้อนี้ก็เบิ่งเวลาแล้วว่าซั่นเมาแล้วกันเพราะว่ามันใกล้เบิดเวลาแล้วนะคะสำหรับป่าแลมโบแล้วก็มีไอ้นุ่มมะแข้งนะคะโทรเข้ามาถามถึงเพลงที่ขอไว้เมื่อวานนี้เดี๋ยวมดปิดท้ายรายการให้แล้วกันเป็นบทเพลงเก่าแล้วกันนะคะสำหรับสองบทเพลงที่ขอไว้ไม่อยากเป็นคนของเลไลเมืองสุพรรณแล้วก็เอกลักษณ์ไทยของศิราณีนพวรรณแล้วก็ต่อด้วยของป้าแหวนเยี่ยมพี่ชายแดนของน้องนุชแล้วกันนะคะสามบทเพลงนี้ปิดท้ายรายการเรื่องเราจะเก่าสองหนึ่งในมือนี้เลยแล้วกันนะคะแต่ก่อนที่ซีไปฟังเพลงหรือว่าปิดรายการหรือว่าอำลากันเนี่ยมดมีผู้ที่ลายซื้อของผู้ที่ซีผู้ที่ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีของเก่าสองหนึ่งเข้ามานะคะบวาสิเป็นแม่ละมุนคุณคำ100 บาทนะคะพอซอฟแม่หนูเพลินอินจันทร์300 บาทพอสิทธิพลคำมา40 บาทนะคะแล้วก็คุณอนัญญา100 บาทซึ่งคุณอนัญญาเนี่ยได้โอนเข้าบัญชีเข้ามานะคะตั้งแต่วันที่15 กันยายน 69คุณละนะคะแล้วก็มีเพิ่มเติมเข้ามามาฝากไว้ที่ป้อมยามนะคะกับไอ้นุ่มน้องคายนะคะพอดีเราเข้าเวรอยู่ก็ได้ฝากเข้ามาเป็นนายสังเวียนจันก้อนนะคะมาจากตลาดผักเสียงอดีศรอีก100 บาทนะคะก็ขออนุโมทนาผู้ที่มาร่วมทำบุญนะคะร่วมทำบุญกฐินสามัคคีของเก้าสองหนึ่งกฐินใหญ่ในครั้งนี้ละกันนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขหลายๆนะคะบุญหนุนนำนะให้มีแต่ความสุขลังไหลเข้ามาละกันนะคะสำหรับมื้อนี้ก็คือสิได้เอ่ยคำอำลาแล้วล่ะก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงร่ำรวยสวัสดี

0: ณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.ts
1: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือเขาฮอบัดเทื่อหิวมือหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กรอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด้อ
2: หายงัดหายจำสายน้ำไหลลังล้นสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฟังอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบวชซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาชวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋งนายสังเวียนปิ่นมาสา0657997325 0657997325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสานประเพณีบ้านเฮานัดกันแล้วอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

0: ชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการประเรียนณวัดสว่างมงคลบ้านนาดงหมู่ที่2ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์การวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ฉลององค์กฐินกลางคืนมีคณะหมอลำเสียงวิหกและวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569เวลาเก่านาฬิกาถวายกฐินสามัคคีสามารถติดต่อออกโรงทานและร่วมปัจจัยทำบุญได้ณวัดสว่างมงคลเลขที่บัญชี615-327-6717ธนาคารกรุงไทยสาขาลมสักเบอร์โทร097-110-5158
1: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง
2: ตัวเองพร้อมซิ่งแล้วนะ
3: ไปกับเขาตัวเองไม่ต้องกลัวนะเพราะความรักจะพาชนะทุกสิ่งเลย
2: น่ารักอ่ะตัวเองวิวข้ามทางสวยจังเลยนะ
3: หวานใจนักซิ่งของเขาสวยกว่า
4: สถิติอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยการขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรนะครับ
5: ว่าด้วยเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไหมครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นเลยครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
6: ความคิดดีจังหนูชอบ
7: ผมก็ชอบนะ
8: ป้าก็ชอบ
6: แม่ชอบจ้าขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครใครก็ชอบ
9: เราอธิษฐานเพื่อพัฒนาสติปัญญา
10: อธิษฐานไม่ใช่อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จหนึ่งคนหนึ่งสัจจะทำดีได้ไม่ต้องเดียวร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยเริ่มวันนี้เป็นต้นไปร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
9: เราอธิษฐานเพื่อพัฒนา
11: พวกคุณกำลังเสียเงินเกินไปเปล่าๆโดยไม่รู้ตัวแค่มันทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่นและล้างแอร์ทุกๆ6เดือนปิดไฟที่ไม่ได้ใช้ไม่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและเปิดไฟเกินความจำเป็นและทุกครั้งก่อนเดินทางไกลหยุดเพื่อเอาของใช้ไม่จำเป็นออกไปบ้านเถอะครับประหยัดน้ำมันไปได้เยอะเลยนะครับเท่านี้เราก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นแล้วแค่ประหยัดก็ได้ประโยชน์รวมพลังคนไทยลดใช้พลังงานโดยกระทรวงพลังงาน
12: ทางแค่นิดเดียวกับชีวิตที่รออยู่ให้เถอะครับเพราะหนึ่งชีวิตกำลังรอความช่วยเหลือ
13: ไม่รู้ว่ามีคนไข้จริงหรือเปล่า
12: อย่าคิดในแง่ลบให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตสายด่วน1669สายด่วนแห่งชีวิตโทรฟรีแต่อย่าโทรเล่นเพราะมีอีกหลายชีวิตที่รอคอยการช่วยเหลือ
14: รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน

0: คันว่าเฮือติดแก้งเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดน้ำเฮือจังได้แกเกวียนอำเภอลมเก่ารวมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาม่วนน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพ่อกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงณวัดทุ่งท่องชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมะสาหมายเลขโทรศัพท์065-799-7325 065-799-7325ร่วมสืบสานประเพณีบ้านเฮาแล้วมาพ่อกัน26ถึง28ตุลาคมนี้ครับเอามือลูกจุ้งเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาที่ลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งทงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเฮือเด้อ
1: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการประเรียนณวัดสว่างมงคลบ้านนาดงหมู่ที่2ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์กำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ฉลององค์กฐินกลางคืนมีคณะหมอลำเสียงวิหกและวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569เวลา9นาฬิกาถวายกฐินสามัคคีสามารถติดต่อออกโรงทานและร่วมปัจจัยทำบุญได้ณวัดสว่างมงคลเลขที่บัญชี615-327-6717ธนาคารกรุงไทยสาขาลมสักเบอร์โทร097-110-5158กฐินเฮา
2: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจากเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าผองภัยไม่ท้อถอยหน่วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการคุยกันก่อนเที่ยงนะคะรายงานตัว 11:00 นกับอีก15นาทีค่ะวันนี้เราพบกันตรงกับวันพุธนะคะที่23 กันยายน 2569นะคะวันนี้ทักทายยังอยู่นะคะวนเวียนวอแวร์อยู่ที่เพลงลูกกรุงเก่าๆถามว่าวันนี้เก่าไหมแม่เราเริ่มต้นกันที่น้ำตาแสงใต้ของคุณชรินทร์นะคะแล้วก็ถัดลงมาสวัลีประกาพันธ์พรุ่งนี้แล้วก็เพลงที่จบลงไปเมื่อสักครู่ชื่อเพลงของคุณรุ่งฤดีหลานย่าโมนะคะแม่โดยเฉพาะ2เพลงแรกนะแค่ดนตรีขึ้นคือพูดจริงๆตุ๊กก็ไม่ค่อยถนัดแต่มันก็อาจจะมีคุ้นๆบ้างก็ลากๆมาแล้วตุ๊กก็ไม่คิดว่าเวอร์ชั่นนี้จะเป็นเวอร์ชั่นที่เขาเรียกว่าอะไรอะเวอร์ชั่นเก่าจริงๆพอฟังเสียงโอ้โหนี่น่าจะเป็นไอ้เวอร์ชั่นเขาเรียกว่าอะไรแรกๆของเขาเลยไหมต้นฉบับไหมนะคะตามมาด้วยของคุณสวรีก็ลากๆมาพูดจริงๆยอมรับว่าลากๆมาบางทีทุกก็ไม่ทันหรอกพอมาได้ยินดนตรีโอ้โหอ่ะ3เพลงนี้นะคะแล้วก็เพลงที่3นี้ขอไว้ตั้งแต่เมื่อวานเมื่อวาน

ื่อวานโทรศัพท์นี่ไม่ได้ดูต้องขอบอกจริงๆว่าตอนนี้เวลาเปิดเพลงแนวนี้นะประมาณนี้แนวนี้ลูกกรุงเลยพอได้สวัสดีปั๊บเนี่ยโทรศัพท์เนี่ยวางแล้วก็ดังจนแบบว่าหาเพลงแทบไม่ทันมีอาจจะมีตกหล่นบ้างอะไรบ้างก็อย่าน้อยใจกันนะคะคุณผู้ฟังก็พยายามแล้วแหละอย่างเมื่อวานพี่หนุ่มนาวังมีโทรมาสุดท้ายพอจัดรายการเสร็จก็มีไปดูพัสดุที่พี่หนุ่มนาวังแกให้มานะคะคือตัวตุ๊กขอไอ้ต้นกระเจียวแกไว้ขอไว้ตั้งนานแล้วแหละเขาก็เพิ่งว่างเนาะเพิ่งว่างได้ส่งมาเอ้เราก็ลืมไปเลยซึ่งตัวเขาส่งทางไปรษณีย์ไทยด้วยไงเราก็ส่วนมากไปรษณีย์ไทยเวลามาส่งเขาก็ไม่ได้แจ้งแล้วเนาะแล้วเขาก็ไปทิ้งไว้ที่ฝากไว้ตรงที่หน้าป้อมเราก็ลืมไปเลยจนเขาทวงมามันครบ1อาทิตย์แกก็กลัวว่าเฮ้ยมันจะเหี่ยวไปไหมอะไรมาไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็คิดว่าเอ๊ะไม่น่าจะเป็นไรนะแกคิดว่าเขาให้ตัวตรงหัวมาที่ไหนได้เขาตัดมาเหมือนประมาณสักฟุตนึงนะคะเป็นมีหัวกระชายแล้วก็มีเป็นต้นมันด้วยถ้าเกิดใครมองผ่านๆอ่ะมันจะเหมือนต้นตะไคร้มันเหมือนต้นตะไคร้เลยตอนแรกตัวดูเอออะไรเงี้ยแล้วก็บอกเขาว่าไม่เหี่ยวนะพี่นะเดี๋ยวตัวจะรีบนำไปปลูกเลยแกก็บอกว่าทั้งหมดที่ผมส่งมาให้เนี่ยผมให้ทางดีเจตัวเนี่ยนำไปปลูกทั้งหมดเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าแฟนรายการของดีเจตัวอยากได้เขาก็ว่าเขายินดีนะคะแต่ก็ต้องให้ค่าส่งเขาหน่อยเขาว่าเงี้ยอย่างของส่งมาให้ตัวเขาว่าประมาณสัก100 กว่าบาทเออมันก็น่าจะจริงเพราะว่ามันไม่ได้ใส่กล่องกระดาษพัสดุมันเป็นต้องใช้อะไรอ่ะตะกร้าไหมตะกร้าที่มันมีฝาปิดเพื่อให้ลมมันระบายด้วยแล้วแกก็พี่แกก็เอาใส่ถุงมาเนาะปรากฏว่ามันไม่เป็นอะไรเลยนะมันยังสดชื่นเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าตัวถามว่าดอกมันเป็นยังไงเขาเลยบอกเอ้ากระดอกอยู่ในตัวอย่างนั้นไงมีหรอมีตัวก็ไปค้นหาอ๋อสรุปว่ามันมีอยู่ต้นนึงที่มันมีดอกจริงแต่ดอกอ่ะพอมันมาถึงตัวแล้วเนี่ยมันเหี่ยวมันเป็นสีน้ำตาลมันก็เลยไม่รู้เป็นยังไงแต่คือแบบเราเคยเห็นดอกกระเจียวในท้องตลาดมันก็จะเป็นสีออกม่วงสีออกชมพูหน่อยใช่มั้ยก็บอกใช่อะไรเงี้ยก็ให้มาดอกเดียวก็ขอบคุณมากๆเดี๋ยวจะนำตัวให้ทางพี่สะใภ้ตัวเนี่ยนำลงปลูกเรียบร้อยแล้วนะคะเขาบอกว่าห้ามให้ใครเลยนะเขาสั่งมาแล้วขอบคุณมากๆขอบคุณจริงๆนะคะพี่หนุ่มหมักหนุ่มอะไรนะหนุ่มนาวังเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวตัวจะส่งมะขามกวนกลับไปให้พี่นะเดี๋ยวตัวหาจังหวะซื้อก่อนซื้อเสร็จแล้วก็เวลาที่จะส่งของไปให้กันนะเราต้องมีแจ้งเขาด้วยเพราะว่าทางพี่หนุ่มนาวังเวลาส่งของไปให้เขาเนี่ยส่งเป็นแฟลตหรือว่าส่งเป็นเคอร์รี่อะไรไม่ได้เลยด้วยความที่เขาอยู่สวนตลอดเพราะว่าเงี้ยบางทีโทรไปแล้วเขาไม่ได้รับที่ผ่านมาเวลาตู้จะส่งอะไรไปให้เขาเนี่ยตู้จะส่งเป็นไปรษณีย์ไทยซึ่งเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ไทยเนี่ยเขาจะมีประจำหมู่บ้านเขาอยู่เขาบอกเขาจะรู้ว่าผมไม่ค่อยอยู่เขาก็จะรอสักประมาณช่วงเสาร์อาทิตย์เขารู้ว่าบางช่วงเนี่ยคือหมายถึงว่าตัวพี่เขาเนี่ยจะกลับบ้านเขาก็จะมีไปให้กันอะไรแบบนี้มันก็จะไม่เกิดความผิดพลาดอะไรประมาณนี้นะคะดียังไงหาเวลาหาจังหวะเดี๋ยวซื้อส่งไปให้แน่นอนมะขามควรของเพชรบุญมันจะมีอยู่2แบบนะพี่มันจะมีเป็นแบบอมเปรี้ยวหน่อยนึงแล้วก็หวานๆอะไรอย่างเงี้ยเอาไว้กินเล่นแต่บางทีทุกเคยเห็นแบบส่งไปให้เพื่อนกินอะไรกินเขาบอกไปกินกับข้าวมันกินกับข้าวแล้วก็มันก็แปลกๆนะเราไม่เคยกินแต่เวลาถ้าเกิดว่าส่งไปให้คนอื่นกินบางที่นะถ้าเกิดเขาไม่ได้ดูฉลากเลยว่ามันเป็นยังไงคนอื่นเวลาเขามองผ่านๆเขามองเป็นกวนสับปะรดนะไม่ได้มองเป็นกวนมะขามซึ่งจะมีเจ้าประจำอยู่ก็คือทางพี่จินตนาที่อยู่แถวหินกลิ้งนะโอ้โหเจ้านี้ยืนยันว่าอร่อยจริงนะคะช่วงที่จังหวะนั่งฟังเพลงน้ำตาแสงใต้ของคุณชรินทร์นันทนาครผู้ฟังยังไม่นั่งนึกว่าโอ้โหดนตรีมันขนาดนี้เพลงนี้มันอยู่ในปีพ.ศ.อะไรเนี่ยซึ่งตุ้มมั่นใจแล้วว่าตุ้มเกิดไม่ทันแน่นอนนะคะก็เลยไปเช็คดูเขาบอกว่าเพลงน้ำตาแสงใต้ค่ะขับร้องโดยคุณชรินทร์นันทนาครเป็นเพลงอมตะที่ประพันธ์ทำนองโดยคุณสง่าอารัมพีและขับร้องโดยมารุตเนรมิตเป็นเพลงประกอบละครพันท้ายนรสิงห์เมื่อพุทธศักราช2487นั่นเองโอ้โหประวัตินะคะเนื้อเพลงเขาบอกว่าเป็นที่มาแต่งขึ้นเพื่อประกอบละครเวทีพันท้ายนรสิงห์ณศาลาเฉลิมไทยผู้ขับ
ร้องต้นฉบับจริงๆนะคะคือคุณสุรสิทธิ์สัตยวงศ์แต่ฉบับของคุณชรินทร์ณัฐนาครเป็นหนึ่งในเวอร์ชั่นที่ได้รับความนิยมสูงสุดค่ะเอออ่ะมีต้นฉบับมากกว่านี้เหรอเนี่ยมันจะไปค้นหาฟังที่ไหนเนาะน่าจะไม่มีแล้วแหละ11นาฬิกากับอีก21นาทีนะคะขอบคุณจากทางพี่โสริยาคนสวยนะคะมีโทรมาขอบคุณมากๆมีทางป้าพิมพรป้าพิมพรมีโทรมาบอกโอ้โหเปิดเพลงมาแต่ละเพลงเนี่ยเขาบอกเพลงมันฟังแล้วมันกระชุ่มกระชวยหัวใจฟังแล้วมันชุ่มชื้นหัวใจเนาะเขาบอกบางเพลงมันเป็นเพลงเก่าแล้วมันเป็นเพลงที่หายไปอันนี้จริงมันเป็นเพลงที่บางทีมันหายไปจริงๆแต่พอได้ฟังบอกเอออะไรอย่างเงี้ยเนาะวันนี้ป้าพิมพรขอฟังเพลงลมหายใจของความคิดถึงนะคะเป็นเพลงของวงสติงนะน่าจะเป็นแม็กอินทอสเดี๋ยวตู้เปิดให้ฟังนะคะแล้วก็จากทางตาตาชนแดนขอฟังเพลงเขาบอกเพลงของคุณชรินทร์หรือของคุณสุเทพมีเสียงโทรศัพท์ดังนะคะนี่คือผ่อนเสียงไว้ยังไงขออภัยนิดนึงนะคะช่วงจังหวะที่พูดเนาะอย่าเพิ่งโทรเข้ามานะคะเพราะมันเคยมีจังหวะหลายครั้งคุณผู้ฟังต้องขอแจ้งไว้เลยคือว่าบางทีพอเวลานั่งพูดเนาะบางทีมันก็คือเราตั้งใจว่าเราจะพูดคำพูดมันจะพลั้งพลูค่อยๆพูดออกมาทีนี้พอเรากำลังจะพูดเนี่ยพอเสียงโทรศัพท์มันดังเข้ามาปุ๊บมันทำให้เราแบบตกใจแล้วมันงึกอ่ะพอมันชะงักปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่ามันจะพูดอะไรต่อยังไงขออนุญาตนะคะขออภัยถ้าเกิดในช่วงที่จังหวะตัวพูดก็อย่าเพิ่งโทรเข้ามานะช่วงจังหวะที่แบบเปิดเพลงไปแล้วเดี๋ยวยังไงค่อยโทรเข้ามาอยู่จนถึงเที่ยงแล้ววันนี้1ชั่วโมงค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราฟังเพลงก่อนกันละกันฝากเพลงนี้ไปถึงตาตาที่ชนแดนตาตาตู้ว่าน่าจะชอบนะเพลงนี้ชูทางใจค่ะ

0: ร้องของคุณอรวีนะคะร้องคู่กับคุณชรินนั่นเองชื่อเพลงสัญญารักแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะคะชื่อว่าเพลงไหนนะไหนเจ้าว่ารักพี่นั่นเอง11นาฬิกากับอีก33นาทีนะคะขอบคุณจากทางพี่คนสวยลมเก่านะคะบอกโอ้โหน้องตัวเปิดเพลงเพราะจังเลยจริงๆน่าจะเป็นบางทีก็ไม่รู้หรอกดูๆก็ลากๆมาก็เดาว่ามันมีอยู่ในเครื่องเนี่ยมันน่าจะเพราะนะต้องคิดอันดับแรกเลยเพราะว่าถ้าเกิดเขาเอาเพลงมาลงเขาต้องเลือกมาแล้วว่าเป็นเพลงไหนแล้วก็สุ่มบางทีมันมันจะยังไงบางเพลงนู้นก็ไม่รู้มันจะเร็วจะช้านะแต่คิดว่าเพลงสมัยก่อนมันน่าจะประมาณนี้แหละถ้าจะเร็วก็น่าจะเร็วกว่านี้นิดนึงอะไรประมาณนี้ก็ลากๆมาสุ่มเนี่ยสองเพลงนี้ก็ไม่เคยฟังลากมาก็หวังว่าจะชอบจะถูกใจกันนะคะจากทางพี่ละม่อมวันนี้ขอฟังเพลงความคิดถึงเป็นส่วนหนึ่งของความรักเดี๋ยวดูให้อีกทีนึงทางหมากแข้งวันนี้โทรมาเขาบอกว่าถ้าวันนี้ยังมีเขาอยู่เขาว่าอย่างนั้นตุ้นเลยบอกเลยแจ้งไปวันนี้เพลงเดียวนะเพราะว่ามองดูเนี่ยที่มีส่งข้อความมาหรือพี่ละม่อมหรืออะไรก็ตามอ่ะคือกลัวตัวเองจะเปิดไม่ทันไม่อยากค้างเลยเนาะแล้วก็พี่สาวตันเดียวขอฟังเพลงคนหนักโลกเพลงนี้มีด้วยเหรอเขาบอกมีช่วงจังหวะพี่สาวตันเดียวนะคะแล้วก็พี่ละม่อมอยู่ในสายด้วยพี่ละม่อมเนี่ยจะโทรมาทาง Messenger Facebook ก็เลยให้สองคนคุยกันพี่ละม่อมบอกว่าน่าจะเป็นของคุณธานินแหมของคุณธานินจริงๆด้วยขอสักนิดนึงขอเวลาสักแวบนึงนะคะขอเมามอยหน่อยนะเมามอยไม่นานเมื่อวานนี้พอมีโอกาสได้คุยกับทางพี่หนุ่มนาวังก็เลยนึกได้แซวเขาพี่หนุ่มนาวังมีคนเขาถามพูดถึงพี่อยู่นะถามอะไรอ่ะจังหวะที่จริงๆเมื่อวานพี่ก็มีโทรมาคุยในรายการตัวเนาะแต่ละสายเมื่อวานอ่ะโทรมาแบบรับไม่หวั่นไม่ไหวแล้วพี่ละม่อมก็ได้คุยแป๊บเดียวพี่ละม่อมเขาแบบว่าอยากจะแซวว่าเขามีฉายาบอกพี่อ่ะหล่อเลือกได้เดี๋ยวเป็นยังไงอัดเสียงไว้ด้วยเดี๋ยวพี่ละม่อมฟังนะจ๊ะเขาว่ายังไง
1: มีอะไรฝากบอกไหมมีคนเขาบอกว่าพี่หล่อเลือกได้จริงๆนะมีใครฝากบอกไหมแล้วจริงเราหล่อเลือกได้จริงไหม
2: ไม่ครับผมไม่เลย
1: หรอ
2: ไม่ใช่เป็นอย่างนั้น
1: ได้
2: เราก็ต้องเลือกหน่อยครับผม
1: เนาะเรามีสิทธิ์เลือกเราก็ต้องเลือกใช่ไหมเราเลือกคนไปทำงานคนช่วยงานแต่เขาที่คนแซวว่าตกลงจะเลือกคนช่วยงานหรือว่าจะหานางงามไปเขาว่าอย่างนั้นธรรมดาเราก็ต้องเลือกใช่ไหมเราต้องคัดเฟ้นเนาะ
2: ใช่นั่นแหละเราเปรียบเทียบกับคนที่เขาเสียไปครับพี่ตัวครับผม
1: จ้า
2: เราเปรียบเทียบกันเพราะเขาขยัน
1: จ้าจ้าจ้าโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เปิดเพลงแก้ตัวด้วยแล้วก็เปิดเพลงให้อีกนึง
2: ครับผมแล้วก็ทานดู
1: ค่ะ
0: จะรู้ละพี่หนุ่มนาวังเขาบอกว่าเพลงที่ขอมาโลกนี้คือละครเนี่ยเพลงที่เปิดเนี่ยไม่ใช่เวอร์ชั่นที่ผมอยากฟังเขาว่าเวอร์ชั่นที่ตัวเปิดเนี่ยเป็นเวอร์ชั่นปัจจุบันตัวเลยบอกเอ้าเหรอตัวขออภัยด้วยนะคะตัวก็เลยต้องรีบชี้แจงว่าเมื่อวานเนี้ยด้วยความที่โทรศัพท์โทรเข้ามาเยอะมากตุ๊กก็จะดูทั้งใน MP3 ในWinAmp ในคอมเครื่องนี้แล้วก็เปิดใน YouTube ซึ่งบางเพลงตุ๊กก็ไม่เคยฟังแต่เพลงที่ตุ๊กเปิดเมื่อวานเนี้ยโลกนี้คือละครพอตุ๊กพิมพ์ปุ๊บตุ๊กก็ลากมาเลยมันเขียนว่าลูกกรุงตุ๊กก็ลากมาเลยแล้วด้วยที่เวลาที่เรารับโทรศัพท์อ่ะตุ๊กก็ต้องหลีต้องผ่อนเสียงลำโพงนะคะเพื่อที่จะคุยโทรศัพท์มันก็เลยไม่ได้ฟังเพลงนี้ว่าเป็นเพลงอะไรเค้าบอกว่ามันไม่ใช่เวอร์ชันที่ผมจะฟังตุ๊กเลยบอกพี่งั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ตุ๊กขอแก้ตัวได้ไหมได้เขาว่างั้นแล้วก็ขอเพิ่มมาคือเพลงค่าน้ำนมของคุณสุเทพงั้นก็จัดให้ทั้งสองเพลงค่ะขอแก้ตัวนะโลกนี้คือละครแต่อยากจะบอกว่าโอ้โหเวอร์ชันที่ขอมามันเก่าอ่ะตัวก็เลยแบบบอกโอ้โหพี่ตัวลองเมื่อวานนี่คุยกับเขาโทรศัพท์อีกเครื่องนึงแล้วก็เปิดเลยแล้วก็ถามเขาว่ามันใช่เพลงนี้ไหมเขาบอกใช่ครับไอเราก็เลยขำแล้วก็ขำบอกปูพี่มันไม่ได้เก่าธรรมดานะมันเก่าขออนุญาตใช้คำนี้นะเก่ายิบหายอ่ะแกก็ขำขำบอกเก่าก็เขาบอกว่าโอ้โหคุณพูดคำนี้ผมอยากจะเห็นหน้าตอนพูดจริงๆว่าคำว่าเก่ายิบหายมันเป็นยังไงตัวบอกมันเก่าจริงๆมันเก่าแบบมันมีเสียงมันมีเสียงตอกแตกเหมือนสมัยก่อนเขาจะเป็นแผ่นเสียงอะเนาะแผ่นเสียงเป็นแบนกลมๆที่ไม่รู้เขาเรื่องเครื่องเล่นเขาเรียกอะไรไม่รู้แต่ตอนที่ตัวมาจัด มาเริ่มมาจากรายการมาอยู่ที่นี่ตอนปี50-51ตุ้ยเห็นพวกพี่ๆเขาใช้แผ่นเสียงนี่อยู่มันจะมีห้องข้างๆมีห้องที่เก็บแผ่นเสียงก็ไม่รู้เขายังไงก็เดินเข้าเดินออกแล้วเขาก็มาเรียกว่าไทเทเบิลหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดเห็นพวกพี่ๆเขามาเอาแผ่นมาวางแล้วก็มีการนับช่องเลยนะนับร่องเลยนะนึกอยู่ในใจว่าโอ้ฉันไม่เด็ดขาดเพราะเห็นเขาบอกเครื่องนี้หัวใจของมันจะอยู่อีกทีหัวใจหลังมันจะมีเขาบอกเนี่ยไอ้ที่ยกแล้วก็นับช่องแล้วเขาก็จะใช้เข็มเนี่ยนับช่องว่าเพลงนั้นเพลงอะไรเงี้ยเราก็บอกโอ้เราจะไม่มีทางแปะเด็ดขาดเพราะมันเกิดเสียมาตายซวยแล้วเบาตัวเลยบอกว่าไม่มีทางเลยอีกอย่างเพลงก็มันไม่ค่อยถนัดสมัยก่อนยังมีพวกพี่ๆอยู่ไงแต่ตอนนั้นสมัยนี้พอไม่มีพวกพี่ๆเปิดก็เลยมานึกถึงโอ้เขาก็อยากฟังแบบนี้เนาะก็พยายามก็แล้วกันพยายามค่ะ

งนี้ไม่ทันจริงๆโทรเข้ามาเยอะแยะมากมายยังไงขอครึ่งเพลงไปก่อนเนาะอย่าเพิ่งน้อยใจนะจะพยายามเปิดให้ครบทุกเพลงนะคะแต่คนละครึ่งเพลงนะ

ุณผู้ฟังครับวันนี้รายการคุยกันก่อนเที่ยงหมดเวลาแล้วล่ะค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะคะขอบคุณจริงๆขอบคุณมากๆยังไงก็เหลืออีกแค่2วันนะคะตัวจะจัดรายการอยู่แค่วันพฤหัสกับวันศุกร์นะคะก็ไม่รู้วันศุกร์ว่าจะลาแฟนรายการได้หรือเปล่านะคะก็เตรียมเก็บของแล้วแหละนะคะก็ทยอยเก็บแล้วจัดรายการอีก2วันก็คือวันพฤหัสกับวันศุกร์นะคะที่จะจัดรายการสดหลังจากนั้นอาจจะมีหายไปบ้างแล้วพอไปอยู่ที่นู่นพอเริ่มที่จะอะไรได้แล้วก็เดี๋ยวจะเป็นการบันทึกเทปนะคะแล้วก็นำส่งมาให้นะคะคุณผู้ฟังตอนลาต้องไม่อยากพูดอะไรมากมันใจหายเพราะมันจัดอยู่ที่นี่นานมากมันใจหายจริงๆที่จะไม่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะคะไม่พูดดีกว่าพูดแล้วมันไม่รู้จะยังไงมันจุกจริงๆกับคำพูดนี้ไม่อยากลาตัวไม่อยากลาตัวพูดจริงๆแต่วันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีใช้โอกาสในการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติครั้งที่81ที่สหรัฐอเมริกาพบหารือผู้นำประเทศต่างๆเพื่อทำให้ประเทศไทยอยู่บนจอเรดาร์ของโลกกรมชลประทานแจ้งเตือนจะปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่25กันยายนเพื่อรองรับปริมาณน้ำเหนือที่เพิ่มสูงขึ้นผู้นำฝรั่งเศสเรียกร้องให้รัสเซียและยูเครนระงับการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและสถานที่พลเรือนเป็นการชั่วคราววอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชนะเกาหลีใต้3-0เซตได้เหรียญทองแดงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีใช้โอกาสในการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติครั้งที่81ที่สหรัฐอเมริกาพบหารือผู้นำประเทศต่างๆเพื่อทำให้ประเทศไทยอยู่บนจอเรดาร์ของโลกและสร้างความเชื่อมั่นพร้อมรับการลงทุน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้โอกาสเข้าร่วมการเปิดอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณสำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาตินครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาจะใช้ระยะเวลา3วันที่อยู่นครนิวยอร์กอย่างคุ้มค่าโดยได้มีโอกาสพบหารือกับผู้นำประเทศต่างๆรวมถึงภาคเอกชนสภาธุรกิจและนักลงทุนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยแม้ต่างประเทศรู้จักประเทศไทยอยู่แล้วแต่ครั้งนี้มุ่งเน้นสร้างความเชื่อมั่นในประเด็นความเป็นหุ้นส่วนและการเป็นประเทศที่มีความพร้อมในทุกด้านทางการเป็นส่วนกระจายสินค้าและแหล่งผลิตสินค้าต่างๆที่พร้อมรับการลงทุนจากต่างชาติสำหรับการกล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติในวันพรุ่งนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีจะนำเสนออนาคตของประเทศไทยด้านเป็นศูนย์กลางการค้าเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนและปรับตัวพร้อมรับกติกาโลกใหม่รวมไปถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงานซึ่งไทยมีความพร้อมตลอดจนความพร้อมในการเข้าเป็นภาคีสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับในสายตานานาชาติช่วยส่งเสริมประเทศไทยในการร่วมมือกับนานาประเทศปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้หารือกับผู้บริหารระดับสูง3สถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาได้แก่ Bank of America, Microsoft, Pacific Investment Management Company, LLC หรือ PIMCO นักลงทุนสถาบันการลงทุนโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำแนวทางของรัฐบาลในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนและเห็นว่าสถาบันการเงินระดับโลกมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงประเทศไทยกับนักลงทุนและแหล่งเงินทุนระหว่างประเทศรวมถึงช่วยสะท้อนมุมมองของภาคธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมการลงทุนของไทยทางด้านประธานกรรมการธุรกิจต่างประเทศชื่นชมนโยบายรัฐบาลไทยที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาโลกในอนาคตทั้งการส่งเสริม AI เทคโนโลยีดิจิทัลและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดรวมทั้งจะเดินทางมาประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกที่ประเทศไทยในเดือนหน้านี้ด้วยขณะที่การพูดคุยกับผู้บริหารบริษัท Microsoft ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนแนวทางต่อยอดความร่วมมือด้านดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์ AI โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลการพัฒนาทักษะบุคลากรและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อสนับสนุนเป้าหมายของไทยในการก้าวสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลและ AI ของภูมิภาคส่วนการหารือกับผู้บริหารพิมโก้ได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจและการเงินโลกแนวโน้มการเคลื่อนย้ายเงินทุนตลอดจนปัจจัยสำคัญที่นักลงทุนสถาบันระดับโลกใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้ส่งสัญญาณถึงความพร้อมของไทยในการเปิดรับเงินทุนและความร่วมมือจากนักลงทุนระหว่างประเทศประเทศไทยไม่ได้ต้องการแค่เพียงเงินทุนที่นำเข้ามาแต่ต้องการพาร์ทเนอร์ที่จะร่วมกันสร้างเศรษฐกิจแห่งอนาคต ขณะที่นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าได้มีโอกาสหารือกับผู้จัดการกองทุนสถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของโลกในงาน Bank of America Roadshow ที่นครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งนักลงทุนให้ความสนใจประเทศไทยเป็นอย่างมากเนื่องจากผลประกอบการและอันดับความน่าเชื่อถือของไทยได้รับการปรับเพิ่มขึ้นรวมถึงผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ก็ปรับตัวดีขึ้นทั้งนี้นักลงทุนสนใจสอบถามนโยบายความสัมพันธ์ระหว่างไทยสหรัฐและจีนโดยฝ่ายไทยชี้แจงว่าทั้งสองประเทศเป็นพันธมิตรที่สำคัญไทยวางตัวอยู่อย่างสมดุลบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันไม่เลือกข้างทำให้ไทยสามารถทำงานร่วมกับทั้งสองประเทศมหาอำนาจได้นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้นำเสนอเรื่องการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานนโยบายเทคโนโลยีดิจิทัลความมั่นคงทางอาหารและจุดแข็งของประเทศไทยต่อนานาประเทศพร้อมยืนยันว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดและการกู้เงินยังคงอยู่ภายใต้เพดานหนี้สาธารณะที่กำหนดทำให้นักลงทุนพอใจอาเซียนเห็นชอบให้เร่งบังคับใช้พิธีสารแก้ไขความตกลงการค้าสินค้าอาเซียนภายในปีนี้เพิ่มโอกาสทางการค้าและลดอุปสรรคผู้ประกอบการไทย
3: นางสาวพิริดาภพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังเข้าร่วมประชุมคณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียนครั้งที่40ว่าอาเซียนเห็นชอบเร่งบังคับใช้พิธีสารฉบับที่2เพื่อแก้ไขความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนภายในปีนี้จากเดิมกำหนดไว้ที่วันที่1มิถุนายน2570ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าอาเซียนได้เร็วขึ้นเพิ่มโอกาสทางการค้าและลดอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดอาเซียนโดยเฉพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและรายย่อยรวมทั้งช่วยให้อาเซียนมีความพร้อมรับมือความผันผวนและการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานนอกจากนี้ไทยยังร่วมผลักดันการยกระดับระบบอาเซียนซิงเกิลวินโดว์เพื่อให้การค้าระหว่างประเทศสมาชิกสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยปัจจุบันสามารถแลกเปลี่ยนหนังสือรองรับถิ่นกำเนิดสินค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์และใบขนส่งสินค้าอาเซียนได้ครบทั้ง10ประเทศแล้วและอยู่ระหว่างเร่งเชื่อมโยงใบรับรองสุขอนามัยพืชและใบรับรองสุขภาพสัตว์อิเล็กทรอนิกส์ให้ครอบคลุมทุกประเทศซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินพิธีการทางการค้าและเพิ่มประสิทธิภาพการเคลื่อนย้ายสินค้าของผู้ประกอบการไทยในภูมิภาคบุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมร่วมงาน InnoTrains 2026ที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีต่อยอดความร่วมมือกับญี่ปุ่นในการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟมุ่งสร้างรายได้และยกระดับระบบรางไทย
4: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมงาน InnoTrain 2026ณกรุงเบอร์ลินสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเพื่อศึกษาเทคโนโลยีและหารือความร่วมมือกับหน่วยงานและผู้ประกอบการระบบรางชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นในการหารือครั้งนี้ครอบคลุมทั้งการต่อยอดความร่วมมือกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นหรือไจก้าในการศึกษารูปแบบการบำรุงรักษารถไฟชานเมืองสายสีแดงการนำเทคโนโลยี AI จากโตเกียวเมโทรมาตรวจวัดความหนาแน่นของผู้โดยสารแบบเรียลไทม์ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาบุคลากรร่วมกับบริษัทฮิตาชินอกจากนี้ JR East สนใจหารือร่วมกับบริษัท SRT Asset จำกัดเพื่อนำประสบการณ์มาต่อยอดพื้นที่ศักยภาพของการรถไฟแห่งประเทศไทยโดยเฉพาะโครงการพัฒนาย่านสถานีรถไฟธนบุรีสู่เมืองแห่งการแพทย์บนพื้นที่148ไร่ติดกับโรงพยาบาลศิริราชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยังเปิดเผยถึงเป้าหมายสำคัญในการเข้าร่วมงานครั้งนี้ว่าพื้นที่ของการรถไฟหลายแห่งตั้งอยู่ในทำเลที่มีศักยภาพหากสามารถพัฒนาให้เชื่อมโยงกับระบบขนส่งที่อยู่อาศัยการแพทย์การค้าและบริหารสาธารณะจะช่วยเพิ่มจำนวนผู้โดยสารสร้างรายได้ใหม่ให้กิจการรถไฟและทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาพื้นที่อย่างเต็มที่หลังจากนี้จะเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำผลจากการหารือไปศึกษาต่อยอดให้เกิดความร่วมมือและผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมต่อประเทศไทยนพสรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเตรียมใช้แพลตฟอร์มทราฟฟี่ฟองดูเป็นศูนย์กลางรับเรื่องร้องเรียนของภาครัฐทั่วประเทศยกระดับการให้บริการประชาชนที่มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
5: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ได้เห็นชอบการขยายผลการใช้แพลตฟอร์มรับแจ้งและบริหารจัดการปัญหาเมืองหรือทัฟฟี่ฟองดู

0: การจัดเก็บข้อมูลปัญหาด้วยภาพถ่ายและระบุพิกัด GPS อัตโนมัติช่วยลดขั้นตอนและงบประมาณของรัฐอำนวยความสะดวกให้ประชาชนรายงานปัญหาผ่านแอปพลิเคชัน LINE ได้ตลอด24ชั่วโมงพร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าให้คะแนนความพึงพอใจและตรวจสอบความโปร่งใสได้ทันทีซึ่งการขยายผลการใช้งานแพลตฟอร์ม Traffic ฟองดูเป็นบริการกลางของภาครัฐทั่วประเทศในครั้งนี้จะช่วยให้ประชาชนได้รับบริการที่รวดเร็วขึ้นมีช่องทางร้องเรียนที่สะดวกมีความโปร่งใสในการติดตามผลขณะที่ภาครัฐสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลดความซ้ำซ้อนของการทำงานตลอดจนมีข้อมูลเชิงลึกเพื่อนำไปสู่การจัดสรรงบประมาณและวางแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพช่วยลดต้นทุนทางเศรษฐกิจที่เกิดจากปัญหาโครงสร้างพื้นฐานหรือบริการสาธารณะที่ล่าช้าพร้อมทั้งยกระดับดัชนีภาพลักษณ์ด้านความโปร่งใสของภาครัฐทางนี้ได้มอบหมายให้ทีมผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม Traffic ฟองดูเตรียมความพร้อมทางด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลศักยภาพการรองรับข้อมูลการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์และการสนับสนุนเทคโนโลยีให้แก่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศอย่างเต็มกำลังสำหรับที่ผ่านมามีหน่วยงานใช้งานแพลตฟอร์ม Traffic ฟองดูแล้วใน37จังหวัดมีการแจ้งเรื่องรวมทั้งสิ้นเกือบ2ล้านเรื่องและแก้ไขปัญหาเสร็จสิ้นแล้วกว่า1ล้าน5แสนเรื่องหน่วยงานที่มีการใช้งานสูงสุด5ระดับแรกได้แก่กรุงเทพมหานครสำนักงานตำรวจแห่งชาติการไฟฟ้านครหลวงสำนักงานกสทช.และศูนย์บริการภาครัฐเพื่อประชาชนหรือสายด่วน GCC 1111ส่วนประเภทเรื่องที่มีการแจ้งสูงสุด5ระดับแรกได้แก่ไฟฟ้าถนนทางเท้าการผิดกฎจราจรและความสะอาดชวนันท์มาลีรายงาน
1: นอกจากนี้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับภาคเอกชนจัดแสดงเครื่องจักรเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างคอนกรีตและเหมืองแร่มุ่งส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เสริมประสิทธิภาพการดำเนินงาน
2: นายอนุพรปุณณกันผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวในพิธีเปิดงานซีบ้าเอ็กซ์โปคอนกรีตเอ็กซ์โปและไมนิ่งเอ็กซ์โปไทยแลนด์2026มหกรรมจัดแสดงเครื่องจักรเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างคอนกรีตเหมืองแร่ยิ่งใหญ่แห่งเอเชียว่าเทคโนโลยีดิจิทัลระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI การวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมล้วนมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในการยกระดับกระบวนการทำงานตั้งแต่การออกแบบการผลิตการก่อสร้างการบริหารโครงการไปจนถึงการบำรุงรักษาเครื่องจักรและการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งการจัดงานในครั้งนี้จะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการไทยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศในระยะยาวและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อภาคอุตสาหกรรมโดยรวมเพราะหากอุตสาหกรรมก่อสร้างคอนกรีตเหมืองแร่ของไทยมีความเข้มแข็งมีมาตรฐานและสามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมย่อมส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆและช่วยเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน
3: เราเข้าใจดีครับว่าทุกวันนี้โลกปัจจุบันกำลังเผชิญกับวิกฤตเรื่องของพลังงานนะครับแต่อย่างไรก็ตามผมยังเชื่อว่าธุรกิจในเรื่องของการลงทุนทางด้านโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐเองเนี่ยครับก็ยังเป็นกลไกสำคัญในการที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจรวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศอุตสาหกรรมการก่อสร้างอุตสาหกรรมคอนกรีตและก็อุตสาหกรรมเหมืองแร่นะครับเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศและเป็นส่วนสำคัญของห่วงโซ่อุปทานในหลายๆภาคส่วนนะครับแล้วก็หวังว่างานวันนี้จะเป็นจุดประกายเล็กๆในการที่จะสร้างอุตสาหกรรมใหญ่ๆแบบนี้ได้บ้างในประเทศไทยในอนาคตอันใกล้นี
2: ้ภายในงานมีการจัดแสดงเครื่องจักรเพื่อการก่อสร้างเทคโนโลยีสำหรับการผลิตคอนกรีตและเครื่องจักรระบบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหมืองแร่รวมกว่า100รายการโดยคาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าเจรจาธุรกิจได้ราว150ล้านบาทผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ถึงวันที่25กันยายนนี้ณไบเทคบางนาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนันทิกาจิตตาโลรายงาน
4: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียง

0: ียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กรมชลประทานจะปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่25กันยายนเนื่องจากปริมาณน้ำเหนือเพิ่มสูงขึ้นจากฝนตกต่อเนื่อง
2: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานเตรียมจะปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากฝนที่ตกต่อเนื่องพร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเหมาะสมกับพื้นที่จากการติดตามและคาดการปริมาณน้ำตั้งแต่วันนี้ถึง25กันยายนพบปริมาณน้ำที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์อาจเพิ่มสูงขึ้นสูงสุดประมาณ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาคาดว่าจะมีประมาณ 300-400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้มีปริมาณน้ำที่สถานี C13 เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทจะมีน้ำไหลผ่านประมาณ 2,100-2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงมีความจำเป็นต้องทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นสำหรับวันนี้ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,737 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาสถานี C13จังหวัดชัยนาทมีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,620 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหากมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำจะประสานจังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแจ้งให้ประชาชนทราบโดยเร็วเพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถเตรียมความพร้อมและรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมทั้งนี้การปรับเพิ่มการระบายน้ำอาจส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นประมาณ70เซนติเมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำในพื้นที่อำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทและพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการริมแม่น้ำและประชาชนที่อาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้ำติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมความพร้อมรับมือและเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำติยาพันยางเทียนรายงาน
1: คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการรับมืออุทกภัยภาคกลางติดตามภาพรวมทุกลุ่มน้ำและวางแผนพร่องระบายน้ำเพื่อลดผลกระทบให้กับประชาชนนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางครั้งที่2/2569กล่าวว่าจากข้อมูลคาดการณ์พบว่าในช่วงวันที่25ถึงวันที่27กันยายนนี้หลายพื้นที่อาจเกิดฝนตกหนักส่งผลให้ระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอาจกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำจึงสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์โดยเฉพาะการวางแผนแก้ไขปัญหาทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวให้ครอบคลุมทุกมิติเพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดพร้อมกำชับกรมชลประทานปรับเกณฑ์ควบคุมปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ให้ยืดหยุ่นตามเส้นทางพายุและข้อมูลพยากรณ์อากาศล่วงหน้า 7-15 วันเร่งพร่องน้ำในลำน้ำสายหลักและคลองสาขารวมทั้งบริหารการระบายน้ำทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างสมดุลเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนอกจากนี้ให้ตรวจสอบความแข็งแรงของคันกั้นน้ำกระสอบทรายและประตูระบายน้ำพร้อมเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรกลและเจ้าหน้าที่ให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงหากเกิดสถานการณ์วิกฤตให้เร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการกล่าวเพิ่มเติมว่าขอให้หน่วยปฏิบัติวางแผนบริหารจัดการน้ำตามสภาพอากาศและปริมาณฝนที่คาดว่าจะตกลงในพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ใต้สถานี C2 ที่จังหวัดนครสวรรค์ลงมาเนื่องจากต้องรองรับมวลน้ำจากภาคเหนือและแม่น้ำสะแกกรังโดยพิจารณาการหน่วงและผันน้ำเข้าสู่พื้นที่ทุ่งรับน้ำที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและสุพรรณบุรีขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้ามาตรการเชิงรุกเพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์และดูแลประชาชนให้ได้รับการดูแลจากภัยพิบัติด้านนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรียืนยันว่า กระแสข่าวเตือนภัยการเกิดมหาอุทกภัยรอบใหม่ในสื่อสังคมออนไลน์เป็นเพียงข่าวลือที่สร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนเนื่องจากผู้โพสต์ขาดเครื่องมือวัดผลที่แม่นยำซึ่งจากการประเมินของหน่วยงานภาครัฐทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติพบว่าในช่วงนี้จะมีฝนตกหนักบางแห่งในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่สถานการณ์ไม่รุนแรงถึงขั้นมหาอุทกภัยโดยอ่างเก็บน้ำต่างๆยังคงรองรับน้ำได้อีกจำนวนมากซึ่งรัฐบาลได้เน้นย้ำการบริหารจัดการน้ำด้วยการเตรียมพื้นที่รับน้ำหรือแก้มลิงตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำเพื่อควบคุมปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ให้กระทบต่อประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนอกจากนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดปริมาณน้ำให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อประมวลผลข้อมูลที่แม่นยำและแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าได้อย่างรวดเร็วช่วยให้ประชาชนมีเวลาเตรียมพร้อมรับมือหรืออพยพได้ทันท่วงที
3: รัฐบาลก็มีมาตรการในการป้องกันอยู่แล้วนะครับผมก็เรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าบางทีข่าวที่อยู่ในโซเชียลเนี่ยนะฮะมันก็ต้องคิดกันกรองตามไปด้วยนะเราห้ามไม่ได้นะครับเพราะคนที่เสนอข่าวเนี่ยไม่รู้ว่าใครบ้างอะไรบ้างเสนอข่าวมาให้เกินตื่นตระหนกมีเรื่องหนึ่งก็มีเรื่องหนึ่งมีเรื่องหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเรื่องของน้ำเนี่ยอย่างที่บอกนะฮะว่ามันมีมาตรการเตรียมการอยู่แล้วกระทรวงดีเองก็เมื่อวานก่อนก็มีครม.เข้าครม.นะขอติดตั้งเครื่องมือต่างๆในการที่จะไปตรวจวัดในพื้นที่ต่างๆนะครับแล้วก็ยังเสนอว่าจะต้องติดตั้งให้มันครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อได้มีข้อมูลในการที่จะเอาข้อมูลนี้มาประมวลผลเพื่อได้ผลที่ออกมาเนี่ยนะครับเป็นผลที่มีความแม่นยำเที่ยงตรงมีเวลาให้กับพี่น้องประชาชน
1: ส่วนความคืบหน้ามาตรการประกันภัยพิบัติอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหววงเงินเบี้ยประกัน 15,500 ล้านบาทคาดว่าจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่1ตุลาคมนี้ซึ่งจะช่วยให้การจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือประชาชนทำได้รวดเร็วขึ้นภายใน15วันกระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากทั่วประเทศพร้อมเปิดแผนประคองกิจการและมาตรการดูแลกลุ่มเปราะบางเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
4: นายแพทย์สฤทธิ์เดชเจริญไทยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉินสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามสถานการณ์และประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดพร้อมประเมินความเสี่ยงสถานพยาบาลในพื้นที่77จังหวัดทั่วประเทศจากการประเมินเบื้องต้นพบพื้นที่เสี่ยงสูงประมาณ20จังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดทางผ่านน้ำและพื้นที่รับน้ำเช่นพระนครศรีอยุธยานครสวรรค์นนทบุรีปทุมธานีตราดและจันทบุรีซึ่งกระทบต่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสต.หลักร้อยแห่งและโรงพยาบาลขนาดใหญ่หลัก10แห่งอย่างไรก็ตามได้กำชับให้สถานพยาบาลทุกแห่งทบทวนแผนประคองกิจการเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมเข้าอาคารพร้อมสำรองระบบไฟฟ้าน้ำดื่มยาและเวชภัณฑ์ให้เพียงพออย่างน้อย72ชั่วโมงรวมทั้งประสานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือสพช.เตรียมความพร้อมด้านยานพาหนะเรือและการขนส่งทางอากาศไว้รองรับแล้วสำหรับกลุ่มเปราะบางเช่นหญิงใกล้คลอดและผู้ป่วยที่ต้องฟอกไตได้มีการจัดทำฐานข้อมูลครอบคลุมทุกพื้นที่หากประเมินว่าสถานการณ์ไม่ปลอดภัยจะมีแผนเร่งเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกไปพักฟื้นในสถานพยาบาลสำรองที่ปลอดภัยทันที
5: ถ้าหากว่าเหตุการณ์มันรุนแรงเนี่ยอาจจำเป็นจะต้องเตรียมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือกลุ่มเปราะบางที่สำคัญเนี่ยออกไปอยู่นอกโรงพยาบาลในพื้นที่ปลอดภัยก่อนซึ่งตรงเนี้ยทางโรงพยาบาลทุกแห่งเนี่ยได้มีแผนเตรียมรองรับไว้หมดแล้วนะครับเพียงแต่ว่าสถานการณ์เนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นช้าเร็วอันนี้ต้องดูที่สถานการณ์จริงๆอีกครั้งนึงอันที่สองก็คือเตรียมความพร้อมในเรื่องของการขนส่งหรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยให้เตรียมเรื่องของเรือแล้วก็เรื่องของการเคลื่อนย้ายทางอากาศโดยประสานกับทางสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติซึ่งอันนี้ก็มีความพร้อมในการปฏิบัตินะครับอันที่3ก็คือเรื่องของการเตรียมสำรองพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าน้ำยาเวชภัณฑ์ให้เพียงพอไม่น้อยกว่า72ชั่วโมงเผื่อว่าเกิดโรงพยาบาลไม่สามารถเดินทางออกไปนอกได้จะได้สามารถดูแลประชาชนได้อย่างต่อเนื่องในช่วงต้นก่อนนะครับ
4: ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉินยังได้เน้นย้ำถึงข้อปฏิบัติสำหรับประชาชนในพื้นที่ประสบภัยให้ติดตามข่าวสารของทางราชการอย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำเชี่ยวเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจมน้ำและสัตว์มีพิษกัดต่อย ระมัดระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วและหากเกิดเหตุผู้ถูกไฟฟ้าช็อตหมดสติผู้เข้าไปช่วยเหลือต้องตั้งสติและมั่นใจว่าพื้นที่นั้นไม่มีไฟรั่วก่อนดึงตัวผู้ป่วยออกมาปฐมพยาบาลเพื่อป้องกันอันตรายซ้ำซ้อนทางนี้หากมีสัญญาณเตือนภัยให้อพยพขอให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ทันทีโดยตระหนักแต่ไม่ตระหนกและให้คำนึงถึงความปลอดภัยของชีวิตเป็นสำคัญที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: จังหวัดสุโขทัยประกาศเฝ้าระวังฝนตกหนักในระยะนี้พร้อมกำชับหน่วยงานจัดเตรียมศูนย์พักพิงและติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมง
6: นายนพฤทธิ์ สิริโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยออกประกาศจังหวัดเพื่อแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่23ถึง27กันยายน2569ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใน5อำเภอได้แก่อำเภอสวรรคโลกอำเภอศรีนครอำเภอศรีสำโรงอำเภอเมืองสุโขทัยและอำเภอกงไกรลาดจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดเตรียมยกสิ่งของขึ้นที่สูงและให้หน่วยงานที่ดูแลแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดหากเกิดฝนตกหนักหรือมีความเสี่ยงให้ปิดพื้นที่ทันทีเพื่อความปลอดภัยพร้อมกำชับหน่วยงานเตรียมศูนย์พักพิงและติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงด้านสถานการณ์ระดับน้ำแม่น้ำยมพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยมีแนวโน้มลดลงขณะที่อำเภอเมืองสุโขทัยระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแต่ยังต่ำกว่าตลิ่งประมาณ2เมตร70เซนติเมตรธนกฤตมาดแมนสวทสุโขทัยรายงาน
1: เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตคลองเตยลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาน้ำมันรั่วไหลถนนเชื้อเพลิงใต้จุดกลับรถสะพานพระราม3เตรียมเร่งขุดดินเพื่อดำเนินการจัดซ่อมแซมท่อน้ำมันนายบำรุงสำเนียงงามผู้อำนวยการเขตคลองเตยลงพื้นที่บริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้จุดกลับรถสะพานพระราม3เพื่อติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหาน้ำมันรั่วไหลด้วยเปิดเผยว่าขณะนี้ผู้ประกอบการได้ดำเนินการพันหุ้มท่อบริเวณจุดที่ได้รับผลกระทบเรียบร้อยแล้วพร้อมเตรียมขุดดินบริเวณที่พบการปนเปื้อนของน้ำมันออกจากพื้นที่และได้เตรียมกางผ้าใบป้องกันประกายไฟบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการตัดท่อและดำเนินการซ่อมแซมในขั้นตอนต่อไปโดยให้ความสำคัญกับมาตรการด้านความปลอดภัยตลอดการปฏิบัติงานทั้งนี้ผู้อำนวยการเขตคลองเตยได้กำชับเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องให้ดำเนินงานด้วยความระมัดระวังคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชนรวมถึงดูแลการสัญจรและพื้นที่โดยรอบให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการร่วมกับสถาบันคุ้มครองเงินฝากลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการเสริมสร้างความรู้เท่าทันภัยทุจริตและอาชญากรรมทางดิจิทัลเพื่อยกระดับองค์ความรู้และทักษะในการป้องกันภัยทางการเงินนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.กล่าวว่ากบข.ในฐานะองค์กรที่ดูแลเงินออมเพื่อการเกษียณของสมาชิกกว่า 1,200,000 คนให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่สมาชิกจึงร่วมกับสถาบันคุ้มครองเงินฝากบริษัทโกโก้ลุกประเทศไทยจำกัดหรือบูสคอลและบริษัทเนชั่นแนล ITMX จำกัดหรือ NITMX ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเสริมสร้างความรู้เท่าทันภัยทุจริตและอาชญากรรมทางดิจิทัลเพื่อยกระดับองค์ความรู้และทักษะในการป้องกันภัยทางการเงินและอาชญากรรมทางดิจิทัลส่งเสริมให้สมาชิกใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยเพื่อลดโอกาสตกเป็นเหยื่อและป้องกันความเสียหายทางการเงินนางปิยพรโพกลิ่นรองผู้อำนวยการรักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝากกล่าวว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากและกบข.ต่อยอดความร่วมมือจากการให้ความรู้เรื่องการคุ้มครองเงินฝากเพื่อให้สมาชิกกบข.รู้เท่าทันการแอบอ้างตรวจสอบข้อมูลก่อนตัดสินใจอีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
7: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
8: 12:31 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศ ประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือ UNGA สมัยสามัญครั้งที่81ในนครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยเรียกร้องให้รัสเซียและยูเครนระงับการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและสถานที่พลเรือนของอีกฝ่ายเป็นการชั่วคราวท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2565ผู้นำฝรั่งเศสยังวิพากษ์วิจารณ์บรรดาผู้นำประชาคมระหว่างประเทศบางส่วนที่ยังคงเพิกเฉยต่อสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมในฉนวนกาซาซึ่งเป็นผลมาจากสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธฮามาสโดยให้เหตุผลว่าความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในพื้นที่ดังกล่าวยังคงจำกัดการเข้าถึงนายเซี่ยฟงเอกอัครราชทูตจีนประจำสหรัฐเปิดเผยต่อหนังสือพิมพ์ People's List People's Daily ของจีนที่ระบุว่าสหรัฐต้องไม่ละเมิดจุดยืนสำคัญของจีนใน4ประเด็นได้แก่ไต้หวันประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนระบบการปกครองของจีนและสิทธิในการพัฒนาประเทศพร้อมเรียกร้องให้สหรัฐยุติการใช้ข้ออ้างด้านความมั่นคงการถ่วงดุลทางเศรษฐกิจและปัญหาแรงงานบังคับเพื่อสกัดกั้นผลประโยชน์ของจีนโดยเน้นย้ำว่าความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายแต่การเผชิญหน้าจะทำให้ต่างฝ่ายต่างเสียผลประโยชน์ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นก่อนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำของจีนจะพบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีในวันพรุ่งนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อคลี่คลายข้อขัดแย้งด้านการค้าและประเด็นไต้หวันโดยนายเซี่ยได้ย้ำว่าการหารือระหว่างผู้นำและความจริงใจเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศนางเทเรซาเซคาเรียหัวหน้าหน่วยงานด้านการลดความเสี่ยงการปฏิบัติการด้านมนุษยธรรมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขององค์การอนามัยโลกเตือนว่าผลกระทบที่รุนแรงที่สุดจะเกิดขึ้นเมื่อภัยพิบัติด้านสภาพอากาศมาบรรจบกับระบบสาธารณสุขที่อ่อนแอการเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างจำกัดความไม่มั่นคงทางอาหารการพลัดถิ่นและวิกฤตด้านมนุษยธรรมดังนั้นปรากฏการณ์เอลนิโยถือเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาวะของประชากรโลกอย่างมีนัยสำคัญจึงขอเรียกร้องให้ประเทศต่างๆเร่งดำเนินการรับมือปรากฏการณ์เอลนิโยเพื่อบรรเทาผลกระทบรวมทั้งหลีกเลี่ยงการสูญเสียความทุกข์ทรมานของประชาชนทั้งนี้องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนิโยรอบนี้จะรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสหภาพและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสภาพภูมิอากาศโลกจะดำเนินไปจนถึงปี2570เมตาบริษัทแม่ของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Facebook และ Instagram เปิดเผยว่าบริษัทได้ระงับบัญชีเพจและเนื้อหาที่เชื่อมโยงกับการหลอกลวงกว่า 3,700,000 รายการในปีนี้โดยอาศัยข้อมูลจากตำรวจสิงคโปร์ภายใต้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ดำเนินมานานกว่า2ปีขณะที่เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเมตาระงับบัญชีและเพจที่เชื่อมโยงกับมิจฉาชีพกว่า 33,600 รายการซึ่งพยายามหลอกลวงให้เหยื่อหลงเข้าเพจหรือเว็บไซต์ปลอมที่เสนอส่วนลดพิเศษด้านบริการท่องเที่ยวทางด้านนางคลาร่าโคผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายสาธารณะประจำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเมตาระบุว่ากลุ่มมิจฉาชีพใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการสร้างบัญชีปลอมและภาพปลอมจำนวนมากรวมถึงเขียนโปรแกรมเพื่อโจมตีทางไซเบอร์ซึ่งเมตายังคงพัฒนาระบบป้องกันการหลอกลวงอย่างต่อเนื่องต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
9: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันกีฬามิกมาเช่นอาร์ตประเภทโมเดิร์นรุ่นน้ำหนักไม่เกิน54กิโลกรัมหญิงแอมกัญจุธาภัทรบุญซ่อนโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งชนะไดอาน่าปูโกเซียนนักกีฬาจากบาเรน 3-0 คว้าเหรียญทองที่4ให้ทัพนักกีฬาไทยได้สำเร็จขณะที่การแข่งขันวอลเลย์บอลที่สนามปาร์คอารีนาโคมากิประเทศญี่ปุ่นในรอบชิงอันดับ3ทีมชาติไทยอันดับ13ของโลกลงสนามพบกับทีมชาติเกาหลีใต้อันดับ28ของโลกโดยทีมนักตบลูกยางสาวไทยสู้เต็มที่ชนะเกาหลีใต้3-0เซต 25-20 25-19 และ 25-23 คว้าอันดับ3ได้เหรียญทองแดงมาครองเป็นสมัยที่3หลังเคยทำได้ในเอเชียนเกมปี2014ที่เกาหลีใต้และเอเชียนเกม2022ที่ประเทศจีนส่วนเอเชียนเกม2018ที่อินโดนีเซียได้เหรียญเงินการแข่งขันแบดมินตันรอบ8ทีมสุดท้ายประเภททีมชายที่สนามอิชิโนมิยะซิตี้ยิมเนเซียมจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นทัพนักตบลูกขนไก่ชายไทยลงสนามพบกับไต้หวันชายเดี่ยวมือ1วิวกุลวุฒิวิทิสารสู้เต็มที่ก่อนพลิกเกมชนะโจเทียนเฉินไต้2-1เกม19-21 21-16 และ21-14 ออกนำไปก่อน 1-0 คู่ต่อมาชายคู่มือ1พีพีรัชชัยสุขพันธ์กับโอโมภคพลธีรรัศกุลโชว์ฟอร์มเฉียบขาดล้มลีเจฮุยกับหยางโปสวน 2-1 เกม 16-21 22-20 และ 23-21 ขยับนำ 2-0 คู่ส่วนชายเดี่ยวมือ2อิคิวพนิชพลธีรรัศกุลคว้าเกมแรกมาได้ก่อน 21-15 แต่ในเกมที่2ขณะตามอยู่ 5-9 มีอาการบาดเจ็บหลังจนต้องขอถอนตัวทำให้ไต้หวันไล่ขึ้นมาเป็น 1-2 คู่และชายคู่มือ2โอ๊ตเฉลิมพลเจริญกิจอมรกับทีมวรพลทองสง่าชนะหวังชิรินกับหลิวกวงเฮง 2-1 เกม 13-21 21-14 และ 21-14ส่งผลให้ทีมแบดมินตันชายไทยชนะไต้หวันไปได้3-1คู่ตีตั๋วผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับอินโดนีเซียในวันนี้เวลา 13:00 น.ส่วนการแข่งขันมวยสากลรุ่นน้ำหนัก55กิโลกรัมชายกลางปีโบขุนทศนักชกไทยโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งชนะคะแนนดานิยารอดเมตอฟจากเติร์กเมนิสถานไป5-0สรุปเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมล่าสุดอันดับ1ทีมชาติจีนมี32เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น11เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้6เหรียญทองอันดับ4คาซัคสถาน6เหรียญทองและอันดับ5ทีมชาติไทยมี4เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงนายสุรศักดิ์พันจเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาลงพื้นที่พบปะและส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยภายในหมู่บ้านนักกีฬาเอเชียนเกมบริเวณที่พักในตู้คอนเทนเนอร์พร้อมสอบถามเจ้าหน้าที่กองอำนวยการนักกีฬาไทยถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในเอเชียนเกมครั้งนี้โดยเฉพาะเรื่องที่ทัพนักกีฬาทีมเซปักตะกร้อมีปัญหาในช่วงแรกโดยพลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะหัวหน้านักกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20กล่าวว่าจากปัญหาที่เกิดขึ้นกับทัพนักกีฬาไทยทีมงานกองอำนวยการนักกีฬาคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยได้เข้ามาแก้ไขปัญหาทั้งเรื่องที่พักการขนส่งและการทำงานของทีมแพทย์ซึ่งพบว่าการจัดเตียงที่พักของทางเจ้าภาพมีจำกัดไม่สอดคล้องกับรายการนักกีฬาที่ได้ส่งมายังผู้จัดการแข่งขันและยังมีปัญหาอยู่ทุกวันซึ่งปัญหานี้ไม่ได้เกิดเฉพาะทีมไทยแต่ทุกประเทศที่มาร่วมแข่งขันก็เจอปัญหาในลักษณะเดียวกันอย่างไรก็ตามทีมเจ้าหน้าที่ในกองอำนวยการนักกีฬาไทยได้พยายามอย่างเต็มที่ที่จะดูแลนักกีฬาให้ปฏิบัติภารกิจสำเร็จลุล่วงด้วยดีเพื่อให้ทัพนักกีฬาไทยสร้างผลงานคว้าเหรียญรางวัลตามเป้าหมายที่วางไว้ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงกรณีที่พิงพิชชามนโอภาสนิพัทธ์นักแบดมินตันดาวรุ่งทีมชาติไทยถูกองค์กรตรวจสารต้องห้ามนานาชาติ ITA ตรวจพบสารต้องห้ามประเภทฟูโรซีไมด์และถูกระงับจากการแข่งขันในศึกเอเชียนเกม2026ว่าเหตุการณ์นี้นับว่าเป็นโชคไม่ดีของนักกีฬาแต่อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่จะมีการตรวจซ้ำเพื่อยืนยันผลให้ชัดเจนอีกครั้งพร้อมขอให้นักกีฬาที่ยังอยู่ระหว่างการแข่งขันหากจำเป็นต้องใช้ยาควรปรึกษาแพทย์ก่อนทุกครั้งและเชื่อว่านักกีฬาและสมาคมกีฬาทุกฝ่ายตระหนักถึงเรื่องนี้และไม่มีใครตั้งใจใช้สารต้องห้าม
10: ระมัดระวังนะครับแล้ว แล้วก็เหตุที่เกิดขึ้นนะครับก็ต้องดูกันต่อไปถ้าจะว่ากันเถอะก็จะต้องไปตรวจเพื่อจะยืนยันอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะก็เป็นถือว่าโชคดีนะครับที่เกิดขึ้นนะก็ให้นักกีฬาที่อยู่ในการแข่งขันก็ตรวจระมัดระวังนะครับแล้วก็อย่าไปใช้ยาเลยก็ปรึกษาแพทย์ก่อน
9: ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยย้ำอีกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นบทเรียนให้ทุกฝ่ายเพิ่มความระมัดระวังในการใช้ยาและผลิตภัณฑ์ต่างๆมากขึ้นเนื่องจากสารต้องห้ามอาจปะปนอยู่ในยาที่ใช้รักษาอาการเจ็บป่วยทั้งยากินยาทาและยาพ่นโดยนักกีฬาอาจใช้โดยรู้เท่าไม่ถึงการทั้งจากยาที่แพทย์สั่งหรือยาที่ซื้อมาใช้เองจึงขอให้ระมัดระวังเป็นพิเศษขณะที่นายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยถึงความพร้อมทัพนักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกม2026ว่าเอเชียนเกมครั้งก่อนทีมเทนนิสไทยคว้ามาได้1เหรียญทองแดงส่วนการแข่งขันในรอบนี้ตั้งความหวังไว้ที่ประเภทชายคู่ที่คาดว่าจะสามารถคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จโดยสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเตรียมมอบเงินรางวัลพิเศษเพิ่มเติมให้เป็นจำนวน2เท่าที่นักกีฬาจะได้รับจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติสำหรับเหรียญทองประเภทละ4ล้านบาท
11: เงินอัดฉีดปกติให้ทุกเหรียญผมจะให้2เท่าจากการกีฬาให้นะครับก็คือถ้าเหรียญทอง2ล้านเราจะให้4ล้านนะฮะเหรียญเงิน1ล้านเราจะให้2ล้านและเหรียญทองแดง 500,000 เราจะให้ล้านนึงนะครับเป็น2เท่าก็ให้นักกีฬาเราสู้ให้สุดๆนะฮะเราจะเป็นกำลังใจช่วยกันครับ
9: ทั้งนี้คณะนักกีฬาเทนนิสไทยเตรียมเดินทางไปญี่ปุ่นในช่วงค่ำวันนี้เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันชิงชาย5ประเภททั้งชายเดี่ยวหญิงเดี่ยวชายคู่หญิงคู่และคู่ผสมภาพรวมนักกีฬาทุกคนมีร่างกายพร้อมเต็มที่และไร้อาการบาดเจ็บหลังเข้าร่วมการแข่งขันรายการเดวิสคัพและเก็บตัวฝึกซ้อมในช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาแอนโทนีฮัสสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยตัดสินใจเรียกตัวพีรวัตรอัครธรรมนักฟุตบอลจากสโมสรการท่าเรือ FC เข้ามาแทนที่โจนาธานเข็มดีที่มีอาการบาดเจ็บระหว่างการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ระดับพรีเมียร์ดิวิชั่นที่ประเทศอินโดนีเซียสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในรอบแบ่งกลุ่มจะพบกับปากีสถานในวันที่26กันยายนเวลา16นาฬิกาก่อนพบเวียดนามในวันที่29กันยายนเวลา19นาฬิกา30นาทีและพบฟิลิปปินส์ในวันที่2ตุลาคมเวลา16นาฬิกาที่สนามศรีจารักฮารูปัดสเตเดียมบันดุงประเทศอินโดนีเซียผานิชคาดนาครายงาน
12: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
13: ์เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่ากรมกลองชนะกรมกลองชนะเป็นส่วนราชการหนึ่งในสมัยโบราณมีหน้าที่ประโคมประกอบพระบรมราชอิสริยยศพระมหากษัตริย์พระยศพระบรมวงศานุวงศ์และยศศักดิ์ขุนนางในการพระราชพิธีต่างๆและการแห่แหนที่เป็นราชการส่วนราชการนี้มีขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นดังปรากฏในทำเนียบศักดินาทหารหัวเมืองซึ่งตราขึ้นในแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถว่าหลวงราชมานูเจ้ากรมกลองชนะนา 1,000 ขุนวิเวกสงครามปลัดกรมนา 600 หมื่นมณีราชาสมุหบัญชีนา 400หมื่นในกรมนาคนละ200พันหัวพันท้ายนาคนละ100 กรมกลองชนะนี้มีสืบเนื่องมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ปัจจุบันกรมกลองชนะเป็นส่วนราชการหนึ่งในงานเครื่องสูงสังกัดฝ่ายราชูปโภคในสำนักพระราชวัง
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
16: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
13: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
16: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
13: หยุดอย่า กดอย่าโอน
16: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
13: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
16: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: 12:47 รับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้เนื่องจากยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนล่างจะเคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศกัมพูชาตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสส สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:55 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.43 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:17 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.02 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:22 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการพลังงานปฏิบัติการจำนวน2อัตราวิศวกรปฏิบัติการจำนวน2อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานและนายช่างเทคนิคปฏิบัติงานตำแหน่งละ1อัตรารับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ energy.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่2ตุลาคม2569กระทรวงสาธารณสุขขอเชิญชวนบุคลากรทางการแพทย์นักวิจัยนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Data Scientist และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมการประกวด Thai Traditional Medicine Digital Health and AI Hackathon ประเภททีม3คนเพื่อส่งเสริมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ AI ในการยกระดับภูมิปัญญาทางการแพทย์ประกอบด้วยด้านเวชกรรมไทยเภสัชกรรมไทยการนวดไทยและเวลเนสการพดุงครรภ์ไทยและด้านภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านไทยตัวเลือกหัวข้อด้านใดด้านหนึ่งผลงานที่ได้รับการคัดเลือกชนะรางวัลจะได้รับเงินรางวัล 200,000 บาทพร้อมโล่เกียรติบัตรเปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่9ตุลาคม2569หรือทางเว็บไซต์ dtamhackathon.moph.go.th สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-591-7007ต่อ1412ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
17: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องอย่ามองข้ามสีของปัสสาวะอีกหนึ่งสัญญาณเตือนปัญหาสุขภาพท่านผู้ฟังคะสีของปัสสาวะนั้นอาจดูเหมือนเป็นเรื่องปกติจนอาจทำให้หลายคนมองข้ามแต่รู้หรือไม่ว่าสีของปัสสาวะสามารถสะท้อนถึงสุขภาพภายในร่างกายของเราได้ตั้งแต่ปัญหาการดื่มน้ำน้อยไปจนถึงการส่งสัญญาณเตือนของโรคร้ายแรงอย่างมะเร็งทางเดินปัสสาวะดังนั้นการสังเกตลักษณะและสีของปัสสาวะในแต่ละวันจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามเพื่อให้เรารับมือได้อย่างทันท่วงทีค่ะตามปกติแล้วสีของปัสสาวะจะแตกต่างกันไปตามปริมาณน้ำที่เราดื่มและอาหารที่บริโภคหากเป็นสีใสหรือเหลืองอ่อนเป็นสีปัสสาวะปกติแสดงถึงการดื่มน้ำเพียงพอสีเหลืองเข้มหรือสีส้มอ่อนเกิดจากการดื่มน้ำน้อยร่างกายขาดน้ำรับประทานอาหารหรือยาสีแดงคล้ายเลือดหรือสีแดงดำเป็นสัญญาณของการปนเปื้อนเลือดในปัสสาวะซึ่งอาจเกิดจากโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะหากพบว่ามีสีแดงคล้ายเลือดหรือสีแดงดำควรรีบปรึกษาแพทย์ควรพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยในทันทีสีของปัสสาวะที่เปลี่ยนไปในแต่ละวันมักขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำและอาหารที่เรารับประทานเช่นผักและผลไม้บางอย่างมีน้ำมากก็จะทำให้สีปัสสาวะใสขึ้นแต่เมื่อใดก็ตามที่พบสีผิดปกติเช่นสีแดงคล้ายเลือดหรือสีแดงดำควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำและตรวจอย่างละเอียดเมื่อปัสสาวะมีสีเข้มควรดื่มน้ำให้เพียงพออย่างน้อย2ลิตรต่อวันรับประทานผักและผลไม้ที่มีน้ำหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มบางประเภทเช่นน้ำอัดลมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์แน่นอนว่าการสังเกตสีปัสสาวะและการไม่ละเลยสัญญาณที่ร่างกายส่งมารวมถึงหมั่นดูแลตัวเองด้วยการดื่มน้ำให้เพียงพอเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และปรึกษาแพทย์เมื่อมีข้อสงสัยจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนสำคัญทำให้สุขภาพแข็งแรงได้ช่วยให้คุณมีคุณภาพชีวิตที่ดีและห่างไกลจากโรคร้ายได้เช่นกันในส่วนของผู้ที่ประสบปัญหาปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนคืออาการที่ต้องตื่นขึ้นมาปัสสาวะในช่วงเวลานอนหลับมากกว่า2ครั้งขึ้นไปซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพการนอนหลับและสุขภาพโดยรวมอาการนี้ไม่ได้เกิดจากการดื่มน้ำมากเพียงอย่างเดียวแต่อาจเป็นสัญญาณเตือนของโรคเรื้อรังหลายชนิดเช่นโรคเบาหวานโรคไตเสื่อมโรคหัวใจหรือภาวะหยุดหายใจขณะหลับ หากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่หาสาเหตุอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพระยะยาวที่รุนแรงได้ขณะที่อาการปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนไม่ใช่เรื่องที่ควรเพิกเฉยหรือมองว่าเป็นเพียงความรำคาญใจเพราะนี่คือสัญญาณที่ร่างกายกำลังสื่อสารว่าอาจมีความผิดปกติเกิดขึ้นภายในไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานโรคไตโรคหัวใจหรือความเสื่อมของระบบทางเดินปัสสาวะการสังเกตตนเองการจดบันทึกพฤติกรรมและการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเบื้องต้นสามารถช่วยบรรเทาอาการได้ค่ะท่านผู้ฟังคะแต่หากอาการยังคงเรื้อรังหรือมีสัญญาณอันตรายอื่นๆร่วมด้วยการเข้าพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุที่แท้จริงคือทางออกที่ดีที่สุดเพื่อให้คุณกลับมามีคุณภาพการนอนที่ดีและสุขภาพที่แข็งแรงอีกครั้งค่ะจบบทความประจำวันเรื่องอย่ามองข้ามสีของปัสสาวะอีกหนึ่งสัญญาณเตือนปัญหาสุขภาพเรียบเรียงและนำเสนอโดยณฤนาถแข็งขันถ้าผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
18: เร่งคูออนเร่งคูออนสามคำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
19: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
1: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวบุญมาสีมาศและชลธรจัญญาอ่าน
13: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยราชการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th

อยู่กะดีไปกะดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อ

พายงัดพายจำสายน้ำไหลลังลนสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฝั่งอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบวชซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาจวดนำกันใน 6-28 ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋งนายสังเวียนปิ่นมาสาโทร0657997325065-799-7325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสานประเพณีบ้านเฮานัดกันแล้วอย่าสูลืม 26-28 ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

0: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการประเรียนณวัดสว่างมงคลบ้านนาดงหมู่ที่2ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์นัดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ฉลององค์กฐินกลางคืนมีคณะหมอลำเสียงวิหกและวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569เวลา9นาฬิกาถวายกฐินสามัคคีสามารถติดต่อออกโรงทานและร่วมปัจจัยทำบุญได้ณวัดสว่างมงคลเลขที่บัญชี615-327-6717ธนาคารกรุงไทยสาขาลมสักเบอร์โทร097-110-5158
1: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเพื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน้นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีควรเข้าทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ไผบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด้อ
2: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยราชการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th
4: ขณะนี้ต้องรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยส่งกระจายเสียงในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์FM 99 MHz วิทยุออนไลน์ Cadence Radio จากอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ครับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการชมรมลูกทุ่งครับ
5: ได้เวลารวมพลคนรักเสียงเพลงบรรเลงโดย DJ ชายสายลูกทุ่งพบหนุ่มเมืองนารายและรายการชมรมลูกทุ่ง
4: สวัสดียามบ่ายครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการชมรมลูกทุ่งอีกแล้วครับท่านพบกันในบ่ายของวันนี้ครับบ่ายวันที่23กันยายน2569ผมหนุ่มเมืองนารายตัวจริงและเสียงจริงรายงานตัวครับวันนี้ไปรับประทานอาหารมื้อเที่ยงมื้อกลางวันครับก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากครับร้านเจไนท์อีกสักครู่มาเล่าให้ฟังครับ

ต้อนรับทักทายกันด้วยงานเพลงของคุณดวงตาคงทองนะครับกับงานเพลงเหนื่อยวันนี้ครับก่อนที่จะเข้ามาดำเนินรายการนะครับก็ได้ไปรับประทานอาหารมื้อเที่ยงมื้อกลางวันครับที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเจนไนท์ครับไปด้วยกัน3ท่านคือท่านพันตรีสถิตกองพลครับแล้วก็ดีเจตั้วชิตยาหรือว่าดีเจตั้วสาวสวยแล้วก็ผมนะครับก็ไปนั่งก๋วยเตี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวกันอย่างอร่อยที่ร้านเจนไนท์ครับก่อนกลับนะครับทางเจนไนท์ก็บอกว่าเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวนะครับเลี้ยงส่งสาวสวยดีเจตั้วชิตยาจะไปปฏิบัติงานอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ครับและขออนุโมทนาบุญนะครับกับร้านก๋วยเตี๋ยวเจนไนท์ที่หล่มสักครับร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีกับสถานีวิทยุกระจายเสียง921เป็นจำนวนเงิน500บาทครับขออนุโมทนาสาธุด้วยครับสวัสดีพี่คำปัดครับทางเพจ Facebook Live นะครับ

ผมก็ลุ้นนะครับกับงานเพลงนี้เป็นเพลงที่เพราะอีกหนึ่งงานเพลงชื่อเพลงว่าอ้ําอ้ํานะครับก็เนื้อหาในงานเพลงนี้ก็มีสุภาพสตรีสาวสวยคนนึงไปรับประทานอาหารหรือว่ารับประทานก๋วยเตี๋ยวในร้านครับเกิดว่าก๋วยเตี๋ยวติดคอมีผู้บ่าวเซลนะครับผู้บ่าวรูปหล่อเซลอ้ำทุกคำเลยนะครับไปวันหลังได้ยินเสียงโต๊ะข้างๆซึ่งเป็นผู้สูงวัยไปกับหลานครับก็ป้อนเด็กเนาะก็อ้ำก็หันไปคิดว่าผู้บ่าวอยู่ข้างๆทำให้นึกถึงเขานี่คือเรื่องราวเล็กๆนะครับความประทับใจในร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับขออนุโมทนาบุญอีกครั้งสำหรับร้านก๋วยเตี๋ยวเจ๊ไนท์ที่อยู่ลมสักครับที่ได้เลี้ยงก๋วยเตี๋ยวนะครับแล้วก็ร่วมบุญกฐินกับสถานีวิทยุกระจายเสียง921เป็นจำนวนเงิน500บาทครับขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับหนึ่งกำลังใจครับถามไทยเข้ามาสวัสดีคุณกำจัดอ่อนศรีสวัสดีคุณต้นน้ำนวลเนียนนะครับมีใครอีกเนาะสวัสดีคุณทองหลาคำเวิร์นนะครับสวัสดีพี่กำปัดนะครับแล้วก็มีทุกท่านทุกคนที่เข้ามาชมเดี๋ยวอาจจะไม่เห็นไม่ได้ทักทายก็อย่าเพิ่งน้อยน้อยน้อยกันไป เดี๋ยวมาดูการรายงานสภาพอากาศล่าสุดกันก่อนนะครับเรื่องของลมฟ้าอากาศที่รายงานสภาพอากาศล่าสุดจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาในวันนี้ครับทางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับมีฝนตกหนักบางพื้นที่ส่วนมากบริเวณทางตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างครับภาคกลางและภาคใต้นะครับมีฝนตกหนักบางแห่งครับขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มนะครับบ่ายวันนี้จนถึงบ่ายวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝน 30% ของพื้นที่ครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 40% ของพื้นที่ภาคกลาง 70% ของพื้นที่ภาคตะวันออกครับ 80% ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 70% ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับมีฝนร้อยละ60หรือว่า 60% ของพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับมีฝน 80% ของพื้นที่ครับขอบคุณที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยารายงานสภาพอากาศล่าสุดเข้ามาครับ

ให้ไปที่เรียบร้อยครับเห็นไหมดีเจหนุ่มใจดีใจดีถึงแม้ว่าจะมีหน้าตาหล่อเล็กน้อยถึงปานกลางแต่ว่าหัวจิตหัวใจไม่แพ้ใครครับถ้าเพลงนั้นไม่ติดลิขสิทธิ์เปิดแน่นอนแน่นอน

คอยนวลที่สวนลำไยครับเสียงจากคุณออสโฟเอสร้องคู่กับไรอันกาดบัณฑิตนะครับมอบให้จับทุกเสียงทุกสายนะครับพิเศษสำหรับท่านที่ขอเพลงยังคอยที่ซอยเดิมเนื่องจากว่าเพลงนี้ติดลิขสิทธิ์ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงนะครับสวัสดีคุณสุจิตครับสวัสดีทางพี่คำปัดสวัสดีหลายๆท่านครับบอกว่าเดี๋ยวไม่เอ่ยนามเดี๋ยวจะน้อยใจ ไม่ต้องน้อยใจไม่ต้องน้อยใจเอ๋

คอยนวลที่สวนลำไยนะครับงานเพลงของคุณออสโฟเอสแล้วก็เพลงร้องแก้ครับเสียงของคุณจ๊ะนะครับรอพี่ที่สวนลำไยครับมอบให้กับทุกเสียงทุกสายสวัสดีทักทายล่าสุดครับสวัสดีทางอาจารย์พนุรังสีทองนะครับซึ่งเป็นนักแต่งเพลงชื่อดังอีกหนึ่งท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเข้ามาครับมาดูข่าวล่าสุดกันบ้างนะครับทางป้องกันภัยได้แจ้งเตือนประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดสิงห์บุรีผ่านเซลล์บรอดแคสต์เตรียมรับมือระดับน้ำเพิ่มสูงพร้อมเตือนพื้นที่นอกคันกั้นน้ำยกของขึ้นที่สูงครับรายงานข่าวล่าสุดนะครับจาก NBT Connect หรือว่าสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเนื่องจากเขื่อนเจ้าพระยาเตรียมปรับเพิ่มปริมาณการระบายน้ำเป็น 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาคลองสาขาและพื้นที่นอกคันกั้นน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีกประมาณ 0.7 ถึง 1.7 เมตรนะครับโดยพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับผลกระทบได้แก่หมู่ที่1หมู่ที่2หมู่ที่3หมู่ที่4ตำบลชีน้ำร้ายหมู่ที่1หมู่ที่8ตำบลทับยาอำเภออินบุรีและหมู่ที่3และหมู่ที่6ตำบลพระงามอำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีปภ.ได้บูรณาการร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้แก่ AIS True และ NT ดำเนินการส่งข้อความแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์เซอร์วิสเพื่อแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงครับเคลื่อนย้ายยานพาหนะเอาไปไว้ในพื้นที่ปลอดภัยทั้งนี้หากพี่น้องประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนและติดต่อทางปภ.ได้ทาง LINE ID ครับ @1784DDPM และสายด่วนนิรภัยครับ1784ได้ตลอด24ชั่วโมงครับมาดูเรื่องของงานเพลงที่เป็นเสียงร้องของศิลปินท่านนี้กันบ้างนะครับเสียงจากทางคุณแมวภูเวียงชื่อเพลงว่าหลอกปะเนี่ยสัญญาณเน็ตยังไม่ค่อยจะดีนักนะครับเพราะว่าเราเปิดทางอินเทอร์เน็ตครับมาแล้วมาแล้วปิดเบรกช่วงแรกกันด้วยงานเพลงนี้ครับเสียงจากคุณแมวภูเวียงคำร้องทำนองโดยอาจารย์พานุรังสีทองดนตรีของอาจารย์สมศักดิ์มานพอาจารย์ตุ้ยคันไถ

0: หลอกปะเนี่ยไม่หลอกไม่หลอกขอบคุณกำลังใจทุกเสียงทุกสายครับล่าสุดจากคุณสรยาตะวันแดงครับมอบงานเพลงให้กับ FC ทุกเสียงทุกสายที่กำลังติดตามรับชมรับฟังรายการชมรมลูกทุ่งอยู่ในขณะนี้ครับพักฟังสปอร์ตที่น่าสนใจสักครู่และเข้าสู่ลูกทุ่งย้อนเวลาครับ
1: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

0: ายงัดพายจ้ำสายน้ำไหลลังลนสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฝั่งอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาม่วนซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาจวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋นนายสังเวียนปิ่นมาสา0657997325 0657997325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสานประเพณีบ้านเฮานัดกันแล้วอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ
1: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการประเรียนณวัดสว่างมงคลบ้านนาดงหมู่ที่2ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์กำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ฉลององค์กฐินกลางคืนมีคณะหมอลำเสียงวิโหกและวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569เวลาเก่า นาฬิกาถวายกฐินสามัคคีสามารถติดต่อออกโรงทานและร่วมปัจจัยทำบุญได้ณวัดสว่างมงคลเลขที่บัญชี 615-327-6717 ธนาคารกรุงไทยสาขาลมสักเบอร์โทร097-110-5158กฐินเฮา
2: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กรอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด
3: ้อขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนนะครับที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีกับสถานีวิทยุกระจายเสียง921ครับล่าสุดนะครับขออนุโมทนาบุญกับทางร้านก๋วยเตี๋ยวเจไนท์ที่อยู่ลมสักครับร่วมอนุโมทนาบุญกฐินสามัคคีของสถานีวิทยุกระจายเสียง921เป็นจำนวนเงิน500บาทครับทางท่านคณะกรรมการก็ได้น้อมรับสายทานการกุศลของท่านเป็นที่เรียบร้อยนะครับกิจกรรมล่าสุดครับจากนักรบสีน้ำเงินหรือว่าหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาครับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่53ช่วยเหลือประชาชนจากเหตุยางแตกบริเวณถนนหน้าหน่วยนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาครับ22กันยายน2569กองบัญชาการกองทัพไทยโดยท่านพันเอกพลพัฒน์เทียนไทยผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่53สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วเข้าช่วยเหลือประชาชนจากเหตุรถยนต์บรรทุกกล้วยเก เกิดยางแตกบริเวณถนนหน้าหน่วยครับบนทางหลวงหมายเลข2083ในขณะที่รถยนต์บรรทุกกล้วยของประชาชนในพื้นที่อำเภอขุขันนะครับจังหวัดศรีสะเกษเดินทางผ่านบริเวณหน้าหน่วยก่อนเกิดยางแตกครับทำให้รถไม่สามารถเดินทางต่อไปได้และก็จอดอยู่ที่บริเวณริมทางส่งผลให้การสัญจรบริเวณดังกล่าวไม่ได้รับความสะดวกภายหลังจากได้รับการแจ้งเหตุครับเจ้าหน้าที่ชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่53ได้เข้าตรวจสอบและให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีครับพร้อมประสานการปฏิบัติร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรอุทุมพรพิสัยเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความปลอดภัยบริเวณจุดเกิดเหตุจากการตรวจสอบเบื้องต้นครับไม่พบผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันให้ความช่วยเหลือและดูแลความปลอดภัยจนสามารถเดินทางนะครับจนแก้ไขสถานการณ์บริเวณจุดเกิดเหตุและก็เดินทางได้นะครับการปฏิบัติงานครั้งนี้ครับภารกิจของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่53ในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่ตลอดจนสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในทุกโอกาสครับณบริเวณหน้าหน่วยทางหลวงหมายเลข2083หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่53บ้านส้มปล่อยตำบลสำโรงอำเภออุทุมพรวิสัยจังหวัดศรีสะเกษครับขอบคุณข้อมูลภาพและข่าวจากฝ่ายประชาสัมพันธ์หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่53นะครับโดยเฉพาะคุณครูจ่าตั้มนะครับหรือว่าคุณครูชำนาญจากนปค53ที่ส่งข้อมูลให้ครับขอบคุณเป็นอย่างสูงครับภารกิจของนักรบสีน้ำเงินนอกจากจะดำเนินการตาม8แผนงานหลักแล้วยังให้การช่วยเหลือมีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยไม่ว่าจะเป
4: ็
3: นน้ำท่วมไฟไหม้ฝนแรงเหตุขาดแคลนน้ำหรือเรื่องของสาธารณภัยต่างๆเจ้าหน้าที่ของเราก็มีส่วนในการช่วยเหลือครับ

เสียงร้องของคุณสุรชัยสมบัติเจริญครับกับงานเพลงไอ้หนุ่มกู้ภัยครับมอบให้กับผู้ที่ทำหน้าที่จิตอาสาแล้วก็กู้ภัยทุกท่านทุกคนที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันครับในการดูแลความสุขของพี่น้องประชาชนครับเข้าสู่บรรยากาศของลูกทุ่งย้อนเวลาครับ

นี่คือเสียงของคุณบุญรอบศรีวิชัยเกิดเมื่อ10กันยายน2505ครับเป็นชาวอำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชหรือที่เรารู้จักกันในนามของคุณเอกชัยศรีวิชัยหรือว่าคุณเอกชัยฉิมพวงครับต่อกับงานเพลงที่ส่งกำลังใจเข้ามาจากผู้ใช้นามว่าเซยามแรงอยากฟังเสียงของคุณแทนนครปฐมมอบให้กับคนเก่าคนเดิมครับสาวตลาดผักเสียงอดิศร

เวลาไล่หลังเข้ามาทุกคนนะครับลากันด้วยเพลงนี้แล้วเสียงจากคุณฝนธนสุนทรครับชายในอุดมคติต้นฉบับเป็นเสียงจากคุณสุนารีครับขอบคุณโทรศัพท์ทุกสายขอบคุณการกดไลค์กดแชร์โชคดีมีเงินใช้พบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ

0: ยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง
1: พายงัดพายจ้ำสายน้ำไหลลังล้นสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฝั่งอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบวชซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาชวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋งนายสังเวียนปิ่นมาสาโทร0657997325 0657997325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสานประเพณีบ้านเฮานัดกันแล้วอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

0: ชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการประเรียนณวัดสว่างมงคลบ้านหน้าดงหมู่ที่2ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์นัดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ฉลององค์กฐินกลางคืนมีคณะหมอลำเสียงวิหกและวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569เวลา 9:00 น.ถวายกฐินสามัคคีสามารถติดต่อออกร่วมท่านและร่วมปัจจัยทำบุญได้ณวัดสว่างมงคลเลขที่บัญชี 615-327-6717 ธนาคารกรุงไทยสาขาลมสักเบอร์โทร 097-110-5158 พี่ก็ทิ้งเฮาพี่นี่ของเฮาใส่กัน
1: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีควรเข้าทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด
2: ้อคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th
3: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่มันชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆบ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นเลยครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
4: ความคิดดีจังหนูชอบ
5: ผมก็ชอบนะ
6: ป้าก็ชอบ
4: แม่ชอบจ้าขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครใครก็ชอบ
7: เราอธิษฐานเพื่อพัฒนาสติปัญญา
8: อธิษฐานไม่ใช่อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จหนึ่งคนหนึ่งสัจจะทำดีได้ไม่ต้องเดียวร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยเริ่มวันนี้เป็นต้นไปร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู
7: ้เราอธิษฐานเพื่อพัฒนา
9: พวกคุณกำลังเสียเงินเกินไปเปล่าๆโดยไม่รู้ตัวแค่มันทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่นและล้างแอร์ทุกๆ6เดือนปิดไฟที่ไม่ได้ใช้ไม่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและเปิดไฟเกินความจำเป็นและทุกครั้งก่อนเดินทางไกลหยุดเพื่อเอาของใช้ไม่จำเป็นออกไปบ้างเถอะครับประหยัดน้ำมันไปได้เยอะเลยนะครับเท่านี้เราก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นแล้วแค่ประหยัดก็ได้ประโยชน์รวมพลังคนไทยลดใช้พลังงานโดยกระทรวงพลังงาน
10: ทางแค่นิดเดียวกับชีวิตที่รออยู่ให้เถอะครับเพราะหนึ่งชีวิตกำลังรอความช่วยเหลือ
11: ไม่รู้ว่ามีคนไข้จริงหรือเปล่า
10: อย่าคิดในแง่ลบให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตสายด่วน1669สายด่วนแห่งชีวิตโทรฟรีแต่อย่าโทรเล่นเพราะมีอีกหลายชีวิตท ที่รอคอยการช่วยเหลือ
8: รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
9: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจากเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าผองภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน

ผมหมายมันบอกคำสายามเฉพาะตามทุกสิ่งน้องจริงๆโอบแต่คนทางบ้านพูดถึงจากทางอื่นเจ้าว่าเป็นนำทนผมอาสมนวนสิ่งผม

องคนเฮามีกรรมจังฮักกันบ่มีใดฮักเขาหลายนะปื้อยู่มุ่งมาคือหากใครฮักเขาหลายนะปื้อท้อพอแล้วสู่บ่

เฮ็ดเฮ็ดบางที่เขาสั่งเขาแดงแดงเป็นนอนคุ้มมีเงินคุ้มเอาใจในทางกองก็มาคุ้มเขาถามดีดังเงาแจ้งไม่เจ้าสั่งดูดลืมหลังน้ำตาฟังคือใช้หัวเขาแกงเหลือแย่งแย่งคือให้ตา

0: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจักเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าผองภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยประชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th
2: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการประเรียนณวัดสว่างมงคลบ้านนาดงหมู่ที่2ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์กำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ฉลององค์กฐินกลางคืนมีคณะหมอลำเสียงวิโหกและวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569เวลา9นาฬิกาถวายกฐินสามัคคีสามารถติดต่อออกโรงทานและร่วมปัจจัยทำบุญได้ณวัดสว่างมงคลเลขที่บัญชี615-327-6717ธนาคารกรุงไทยสาขาลมสักเบอร์โทร097-110-5158กฐินเฮา
3: หายงัดหายจำสายน้ำไหลลังล้นสามัคคีหนุนค้ำน้ำเหือเข้าสู่ฝั่งอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบวชคืนนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาชวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋นนายสังเวียนปิ่นมาสา0657997325 0657997325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสารประเพณีบ้านเฮานัดกันแล้วอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

พวกคุณกำลังเสียเงินกันไปเปล่าๆโดยไม่รู้ตัวแค่มันทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่นและล้างแอร์ทุกๆ6เดือนปิดไฟที่ไม่ได้ใช้ไม่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและเปิดไฟเกินความจำเป็นและทุกครั้งก่อนเดินทางไกลหยุดเพื่อเอาของใช้ไม่จำเป็นออกไปบ้างเถอะครับประหยัดน้ำมันไปได้เยอะเลยนะครับเท่านี้เราก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นแล้วแค่ประหยัดก็ได้ประโยชน์รวมพลังคนไทยลดใช้พลังงานโดยกระทรวงพลังงาน

ายงัดพายจ้ำสายน้ำไหลลังล้นสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฝั่งอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบ้วนซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิราชธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาจวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋งนายสังเวียนปิ่นมาสาโทร0657997325 0657997325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสานประเพณีบ้านเฮานัดกันแล้วอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

ต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่เขาเรียกว่ารายการช่วงบ่ายนะคะช่วงจังหวะที่มาชะโงกหน้ามองเอ๊ะวันนี้เขาน่าติดภารกิจเลยมีเดินเข้ามานะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าจริงๆมันนับถอยหลังเลยอีก2วันก็เลยช่วงไหนที่มันจังหวะว่างๆก็อยากจะนั่งอยู่ตรงนี้ก่อนเนาะเพราะว่าคิดว่าวันศุกร์น่าจะเป็นการจัดรายการสดเป็นวันสุดท้ายนะคะช่วงนี้ก็เลยถ้ามันงานเอกสารมันก็เริ่มที่จะมันก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็เลยอยากจะพยายามนั่งอยู่ในห้องนี้ให้นานที่สุดค่ะวันนี้ก็ทักทายไปนะคะเป็นเพลงเก่าๆหน่อยนะคุณผู้ฟังเป็นเพลงของคุณสุเทพวงศ์คำแหงนะคะชื่อว่าเพลงแม่กองมั่นใจรักนะคะขับร้องโดยคุณชรินทร์แล้วก็คุณเพ็ญศรีเนื้อทองของพี่คุณชรินทร์ร้องนะคะแล้วก็นกเขาคู่รักล่าสุดที่จบลงไปเป็นเสียงร้องของคุณชรินทร์ชื่อว่าเพลงเขาเรียกเพลงอะไรนะแป๊บหนึ่งยังคอยคุณผู้ฟังวันนี้ช่วงที่จังหวะเปิดเพลงของคุณสุเทพเนี่ยมีหนึ่งสายที่โทรมาทาง Messenger คำถามแรกที่ได้ยินคือถามว่าน้องตัวมาจัดรายการแทนเขาช่วงบ่ายสามหรอบอกเอาแล้วรู้ได้ไงฟังเพลงแบบนี้ก็รู้แล้วมันไม่น่าจะมีใครที่จะเปิดเพลงแบบนี้นะเพื่อนก็เลยบอกใช่เป็นพี่ละม่อมนะคะโทรมาจากทางนครไทยบอกว่าขอฟังเพลงหน้าเนื้อใจเสือกับจับกระแตเป็นเสียงร้องของคุณธานินทร์อินทรเทพเขาว่าอย่างนั้นขอมาจัดให้ค่ะ

มาเพลงนี้นะคะเป็นเพลงที่พี่ละม่อมขอเข้ามาจับกระแตแม่ขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้จากทางพี่สาวตันเดี่ยวโทรมาบอกแม่ขอฟังเพลงไกลไกลบ้านของชลินได้ไหมแล้วก็จากทางลมศักดิ์ขอฟังเพลงหนึ่งหญิงสองชายนะคะแล้วก็มีจากทางตาคนึงขอฟังเพลงรักพี่มีบาปแล้วก็ทางพี่คนสวยลมเก่านะคะขอไม่ใช่ขอดิโทรมาแม่น้องตัวเปิดเพลงเพราะจังเลยอยากจะบอกว่าบางเพลงก็ไม่รู้จริงๆก็ลากๆมาแล้วก็เดาว่าเขาน่าจะถูกใจแล้วน่าจะชอบแล้วตัวว่าน่าจะได้อยู่แล้วเวลาเลือกเปิดก็ต้องเลือกเปิดแบบเพลงแบบเก่าๆเวอร์ชั่นเก่าๆหน่อยมันต้องได้บ้างแหละอะไรเงี้ยถึงจะไม่ทันนะตัวก็พยายามนะคะความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นคุณผู้ฟัง11นาฬิกากับอีก38นาทีขอพูดน้อยๆเนาะเพราะว่าโทรศัพท์มีโทรเข้ามาเดี๋ยวจะเปิดเพลงไม่ทันไม่อยากค้างคาจ้ะ

เพลงนี้ไม่มีใครขอวันนี้อยากฟังนะคะเพลงสุขกันเธอเราขับร้องโดยคุณศรีสุดารัชตะวันนั่นเองนะคะเมื่อสักครู่มีหนึ่งสายโทรเข้ามาแจ้งว่าเฮ้น้องตั้วขานเวลาผิดหรือเปล่าจริงๆช่วงนี้ต้องเป็น15นาฬิกาไหมแต่น้องตั้วยังขานเป็น11นาฬิกาตัวบอกตัวพูดไปตัวก็จำไม่ได้อะแต่คิดว่าน่าจะพูดผิดแหละด้วยความที่ไม่ว่าจะเป็นชื่อรายการหรือว่าเวลาเนาะพอเวลามันขานมันก็จะนึกถึงแบบเวลาของเจ้าของของเรายังไงก็ต้องขอสุมาเติร์ดเจ้าหรืออีกกี่เพลงเนี่ยหรืออีกประมาณสัก3เพลงนะคะก็จะเป็นเพลงฟังช้าๆสบายๆกับเพลงนี้นะคะเดี๋ยวนะเพลงรักนี้มีบาปจากทางอ้าวรักเดี๋ยวรักพี่มีบาปมี2เวอร์ชั่นเนาะสุริยันบุญยศกับทางธานินทร์อินทรเทพรู้สึกว่าตาคะนึงจะขอฟังเพลงเวอร์ชั่นนี้นะน่าจะเก่ากว่าเดิมมั้ยสุริยันบุญยศค่ะ

0: ี้หมดเวลาหมดนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: คันว่าเฮือติดแกงเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดน้ำเฮือจังได้แกเกวียนอำเภอลมเก่ารวมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาม่วนน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพบกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งท่องชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งไล่ซื้อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมาสาหมายเลขโทรศัพท์0657997325 0657997325ร่วมสืบสารประเพณีบ้านเฮาแล้วมาพ่อกัน26ถึง28ตุลาคมนี้จับเอามือลูกจูงเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาที่ลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งทงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเฮือเด้อส่วนสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนารวมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน้นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีควรเข้าทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคหาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด
2: ้อขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการประเรียนณวัดสว่างมงคลบ้านนาดงหมู่ที่2ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์นัดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ฉลององค์กฐินกลางคืนมีคณะหมอลำเสียงวิหกและวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569เวลาเก่านาฬิกาถวายกฐินสามัคคีสามารถติดต่อออกร่องท่านและร่วมปัจจัยทำบุญได้ณวัดสว่างมงคลเลขที่บัญชี 615-327-6717 ธนาคารกรุงไทยสาขาลมสักเบอร์โทร 097-110-5158

สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคลินิกครอบครัวอยู่กับผมมนตรีนิ่มนวลเป็นผู้ดำเนินรายการวันนี้มารายงานตัวให้กับท่านผู้ฟังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะพบกันเป็นประจำที่นี่เวลานี้เวลาเดิมครับกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์อยู่ด้วยกันในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ระบบวิทยุ FM 99.0 เมกะเฮิรตซ์และทางวิทยุออนไลน์ rbs921.rtarf.mi.th นะครับและในช่วงนี้อยากจะให้ท่านผู้ฟังได้ผ่อนคลายด้วยบทเพลงเพราะๆจากทางรายการของเราสักครู่หนึ่งก่อนแล้วช่วงหน้าค่อยกลับมาพูดคุยกันต่อไปฟังกันเลยครับ

0: เป็นยังไงกันบ้างครับกับบทเพลงเพราะๆของทางรายการของเรานะครับและในช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งเกล็ดความรู้นะครับซึ่งในวันนี้จะนำเรื่องราวสาระดีๆจะเป็นเรื่องใดนั้นไปติดตามรับฟังกันได้เลยครับ
1: ต้องเล่าไปตั้งแต่ก่อนที่จะทำอะค่ะมันเกิดจากว่าตอนนั้นแม่เกษียณแล้วนะคะแล้วก็อยู่แต่บ้านง่อยๆเงาๆเธอคือไปเที่ยวกันอยู่แล้วนะคะแต่เราจะทำยังไงให้แม่รู้สึกว่าสนุกกับการใช้ชีวิตมากขึ้นเราก็บอกแม่เดี๋ยวจะทำเพจนะทำเพจพาแม่เที่ยวนะลึกๆคือเพื่อเป็นกุศโลบายเพื่อแบบพาแม่เอาไปทำกิจกรรมร่วมกันให้แม่ดูแลตัวเองคือแม่เขาแบบจะได้ไม่ต้องเหงาอยู่บ้านอะไรเงี้ยค่ะว่าให้รู้สึกเขามีคุณค่าหลังจากนั้นก็ทำเป็นกุศโลบายว่าแม่ไปเที่ยวที่กันเดี๋ยวจะถ่ายลงเพจแม่เลือกสีชุดนั่นสีนี่สีหลังจากนั้นหนูก็เห็นความเปลี่ยนแปลงอะค่ะ
2: ค
1: ือเมื่อก่อนคือแม่ก็ต้องอายุน้อยกว่าตอนนี้ถูกไหมคะ
2: แต่ทุกวันนี้ตอนนี้คุณแม่อายุเท่าไหร่
1: 65ค่ะ
2: ตอนนี้65ตอนแสดงตอนทำเพจฉันก็อายุสัก62
1: 61ค่ะ
2: 61 62
1: ถ้าเริ่มทำประมาณ4ปีประมาณ4ปีครึ่งแล้วค่ะตอนนั้นน่ะคือปัจจุบันกับตอนนั้นคือตอนนี้แม่ยังดูสาวกว่าตอนนั้นเลยค่ะใช่ใช่พอด้วยความที่พอรู้ว่าเอ๊ะจะไปไหนเขาก็เริ่มฝึกกายบริหารคือเดินรอบบ้านเดินตรงนั้นตรงนี
2: ้
1: รู้จักเลือกเสื้อผ้าสีเสื้อไม่ให้ซ้ำคือมันเหมือนเป็นการสร้างความสุขให้แม่อย่างหนึ่งนะคะพอเขาบอกว่าลงเพจไม่อยากให้เสื้อซ้ำไม่อยากให้ดูว่าเป็นคนที่แก่แล้วแก่เลยทีนี้มันก็กลายเป็นให้เขาดูแลตัวเองแบบจริงจริงจังๆออกกำลังกายเงี้ยค่ะ
2: ตอนเริ่มต้นแรกๆหมายว่าตอนนั้นอุ๊ก็ยังทำงานอยู่ใช่ไหมอ
1: ุ๊ทำงานประจำ
2: ทำงานประจำเป็นพนักงานประจำเนาะ
1: ใช่ใช่
2: แล้วคุณแม่ก็คือตอนนั้นเกษียณ
1: เกษียณแล้วคือ
2: เกษียณแล้ว
1: ทีนี้แม่ก็คือแบบเศร้า
2: ก็เลยไม่มีงาน
1: ไม่มีทำมีงานทำพอจากที่ออกมาช่วยแม่ก็ต้องกลับไปทำงานทุกคนรู้สึกเหมือนกลัวจะไม่มีคุณค่าแต่แม่เขาก็อายุเยอะแล้วหนูก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูเลี้ยงเองทีนี้เขาเหงาไง
2: แต่ว่าตอนนั้นแม่ก็ขายของอยู่ที่บ้านอุ๊ก็ทำงานแต่ตอนนั้นก
1: ็ขายของอยู่หน้าปากซอยบ้าน
2: แล้วก็ไปเที่ยวอะไรเป็นปกติ
1: หนูต้องจ้างแม่คือเหมือนสมมติแม่ขายได้เท่าไหร่เนี่ยคือแม่เขาไม่อยากไปเที่ยวเพราะเขากลัวว่าขาดรายได้นึกออกใช่ไหมคะหนูบอกแม่วันนี้ปกติขายได้เท่าไหร
2: ่
1: หนูก็แบบแม่หนูให้ตัง
2: ค์
1: แล้วไปเที่ยวกับหนูนะ
2: คือพูดง่ายๆไม่ยอมปิดร้าน
1: ไม่ยอมเขาก็บอกเขากลัวลูกค้าหายกลัวลูกค้าตามหาแต่ถามว่าอยากเที่ยวไหมอยากเที่ยวแต่ก็ห่วงเขากลัวแบบว่ากลัวหนูแบบมีภาระคนเดียวนู่นอยากจะช่วยเรื่องนู้นเรื่องนี้ประมาณนั้นนะคะ
2: ใช่คือเขารู้สึกถ้าเขาเปิดร้านยังขายของต่อเขายังขายของได้ก็มีรายได้
1: ใช่
2: แต่ถ้าไปเที่ยวไม่มีรายได้ในขณะที่ลูกก็ต้องเสียเงินพาไปเที
1: ่
2: ยว
1: ใช่ใช่ใช่เขาก็จะกังวลแต่จริงๆเราก็เที่ยวกันมาตลอดอยู่แล้วค่ะ
2: ครับครับแล้วจริงๆตอนนั้นหมายถึงว่าพอชวนแม่ปิดร้านแม่ไม่ยอมไปเที่ยวเราบอกที่บอกว่าเดี๋ยวจ้างไปเที่ยวแล้วยิงเขาไปไหม
1: เขาก็คิดไม่ใช่ว่าตัดสินใจได้ในที่เราแบบจ้างนะคะก็ต้องคุยกันหลายรอบ
2: คร
1: ับค่ะก็ไปเถอะแม่เดี๋ยวไม่ไหวนะเดี๋ยวถ้าเกิดแม่ขาวันไหนเดินไม่ไหวแล้วเราจะไม่มีโอกาสอย่างนี้แล้วนะก็หลอกล่อไปเรื่อยๆใช่
2: จนกระทั่งพอวันหนึ่งไม่ได้ขายของ
1: ใช
2: ่ก็เลยชวนไปเที่ยวได้ง่ายขึ้น
1: ก็แรกๆก็ยากอยู่ค่ะเพราะว่าหนูเป็นหัวหน้าครอบครัวตอนนั้นก็คือกลายเป็นหัวหน้าครอบครัวเพราะตอนนั้นพ่อมาช่วยแม่ทีนี้พ่อไม่ได้ขายก็ตกงานกันทั้งบ้านนึกออกไหมคะหนูก็เป็นหัวหน้าครอบครัวเขาก็เลยกลัวว่าหนูเปลืองทีนี้แต่หนูก็ไม่อยากให้เขาเครียดไงเราก็แบบทำงานเก็บเงินหนูทำงานประจำด้วยทำงานเสริมด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ขัดใจก็พาพ่อแม่ไปเที่ยวแต่เขาไม่ค่อยอยากไปไหนเพราะเขากลัวเราเป็นภาระถูกไหมคะทีนี้หนูก็เลยเรื่องการทำเพจมันก็เลยเป็นกุศโลบายของหนูเองที่แบบว่ามาทำวันนึงเดี๋ยววันอาจจะมีรายได้คือหลอกแม่วันนั้นไม่ได้คิดอะไรเลยหนูหลอกแม่บอกแม่มาเดี๋ยววันนึงเผื่อมีรายได้คนอื่นเขาทำเพจกันเผื่อมีรายได้นะแม่อะไรเงี้ยจริงๆหนูไม่รู้หรอกหนูจะทำยังไงแล้วหนูก็ใช้โอกาสเนี่ยบอกแม่ปะวันนี้ไม่มีอะไรจะลงเพจเลยแม่ปะไปเที่ยวกันแต่อีกส่วนนึงหนูบอกแม่เนี่ยพอแม่เขาเริ่มรู้สึกว่าเขาสดชื่นขึ้นหนูก็เลยมันเป็นวิธีอย่างนึงที่หนูอยากจะบอกคนที่มาอ่านเพราะว่ากลุ่มคนที่เข้ามาอ่านส่วนมากก็จะเป็นกลุ่มแม่กลุ่มแม่บอกเนี่ยสร้างแรงบันดาลใจให้พาคนที่แบบอยู่ที่บ้านเนี่ยมาใช้ชีวิตมาออกเดินทางกันในวันที่ยังเดินไหวเหมือนกับแม่หนูเพราะว่าน้าหนูอยู่แต่บ้านแล้วทุกวันนี้น้าก็มีการผ่าสะโพกผ่าหัวเข่าคือคนอยู่กับบ้านกับคนออกข้างนอกอ่ะสุขภาพมันจะไม่เหมือนกันนะคะมันบางทีอาจจะเป็นมุมบางคนอาจจะคิดว่าการที่เราสุขภาพไม่ดีออกข้างนอกมันจะแย่ไหมแต่ไม่ใช่นะการที่เราอยู่บ้าน
2: อ
1: ่ะแล้วเราไม่ได้ใช้กำลังออกเดินทางไปไหนอ่ะสุขภาพมันจะแย่กว่ากับการที่เราใช้ทำกิจกรรมนอกบ้านนะคะ
2: อ
1: ันนี้ที่หนูเห็นกับ ตาตัวเองกับคนรอบข้างครอบครัวอะไรเงี้ย
2: อันนี้เราพูดอย่างเงี้ยก็ดูคุณแม่เราเป็นกรณี
1: ใช่แล้วหนูก็เลยบอกแม่สร้างแรงบันดาลใจนะเพราะฉะนั้นอ่ะแม่ออกไปกับหนูเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นแล้วมันก็จริงค่ะหลังจากนั้นก็คนก็แบบว่าเออพี่รู้สึกว่าเมื่อก่อนพี่รู้สึกว่าพี่อายุเยอะแล้วพี่จะไม่ไหวดูไม่มีคุณค่าไม่อยากไปไหนแต่พอเจอนี้เออพี่ก็จะลองดูนะอะไรเงี้ยค่ะ
2: แล้วนี่พอหลังจากพาคุณแม่ไปเที่ยวในช่วงทำเพจนี้ช่วง 3-4 ปีจำได้ไหมเที่ยวมาแล้วกี่ทริปนี่
1: จำไม่ได้เลยพี
2: ่
1: เที่ยวยับเลยคือด้วยความที่หนูทำเพจด้วยตัวเองชอบเที่ยวอยู่แล้วนะคะเที่ยวครั้งแรกกับแม่คือขอเล่าไปก็คือเคยเล่าในเมืองต่างวัยแล้วแหละเกิดจากการที่หนูเริ่มมีเงินเดือนเงินเดือนที่พอจะอยากจะพาแม่ขึ้นเครื่องบินครั้งแรกในชีวิตอะไรเงี้ยค่ะก็พอตอนนั้นโลคอสมันเริ่มมาเนาะหนูก็ได้ไปเชียงใหม่กันไปนอน5คืนละ500เกสต์เฮาส์นั่งรถแดงเงี้ยแล้วหลังจากนั้นหนูก็เหมือนบอกแม่แม่การเที่ยวอ่ะถ้ามันไม่ได้จำเป็นต้องแพงนะแม
2: ่
1: เรานู่นนั่นนี่พอทำอย่างนั้นไปเรื่อยหนูก็เที่ยวมาเรื่อยเรื่อยไม่ได้มีรถของตัวเองนะคะตอนนั้นเริ่มจากจุดนั้นแล้วพอทุกวันนี้ก็พอเที่ยวก็เริ่มแบบไปต่างประเทศในประเทศต่างประเทศไปหมดค่ะแรกๆตอนที่หนูแบบทำทัวร์ด้วยอย่างเงี้ยหนูก็เอาแม่ไปด้วยหนูไปด้วยมันเหมือนกับว่าเราอ่ะได้เที่ยวด้วยอย่างเงี้ยค
2: ่
1: ะ
2: ก็เหมือนแบบว่าพอหลังจากที่ทำเพจมาสักระยะตอนนี้ก็หลังจากที่พาแม่เที่ยวเห็นว่าตอนนี้ก็มาทำเป็นทัวร์
1: ใช่
2: พาแม่คนอื่นเที่ยวบ้าง
1: ใช่ใช่ไห
2: ม
1: ย้อนไปถึงว่าทำไมหนูมาทำทัวร์มันเกิดจากว่าหนูก็ทำเพจมาเรื่อยๆหนูก็พาแม่เที่ยวปกติอะแหละไม่ได้มีอะไรแล้ววันดีคืนดีก็มีคนหลังใหม่อินบ็อกซ์มาเรื่อย
2: ๆ
1: อยากไปเที่ยวกับลูกอู้จางเรียกลูกอู
2: ้ครับ
1: อยากไปเที่ยวกับคุณอู้จางน้องอู้จาง
2: พอเราเห็นเขาเห็นเราพาคุณ
1: ใช่ใช่ใช่แล้วหนูกินเก่งหนูเป็นคนกินเก่งเขาก็เห็นว่ากินอะไรกันเยอะแยะนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยค่ะคือวันคิดแต่เรื่องเที่ยวคือแล้วเราก็เที่ยวยังไงแต่เที่ยวยังไงที่เราจะเลี้ยงครอบครัวได้ด้วยแล้วเราก็มีเวลาให้กับครอบครัวมากขึ้นเพราะว่าหนูทำงานดึกนะคะหนูก็อยากจะแบบเฮ้ยอยากจะมีเวลาให้พ่อแม่เพราะว่าหนูเป็นลูกคนเดียวหนูเป็นลูกคนเดียวทำยังไงที่จะท่องเที่ยวแล้วก็อยู่กับพ่อแม่แล้วก็ใช้ชีวิตกับสิ่งที่ชอบตลอดไปก็เลยแต่ถามว่าการที่เราออกจากงานมาเลยเนี่ยมันก็หักหายไปหน่อยเพราะเราไม่เคยทำธุรกิจอะไรแบบนี้เราก็ไม่รู้ว่ากลไกมันคืออะไรหนูก็เริ่มเอาพักร้อนปลายปีจัดสรรดูแล้วหนูก็ไปจดทะเบียนหอจกกับแม่ก็ไม่คือกะว่าเจ๊งก็เจ๊ง คือทำเล่นๆน่ะคือไม่ได้คิดอะไรใช่เจ๊งก็เจ๊งเพราะตอนปีนั้นมันต้องจด2คนห้างหุ้นส่วนบริษัทมันยัง2คนไม่ได
2: ้
1: มันพอปีที่แล้วมันถึงจะได
2: ้
1: ทีเนี้ยก็ก็ลองทำเจ๊งก็เจ๊งไม่เป็นไรแม่กับหนูเนาะไม่มีใครมาเจ๊งกับเราด้วย
2: นี่ที่เปิดมากี่ปีแล้ว
1: เดี๋ยวกันยาเนี้ยค่ะจดทะเบียนรวมที่เป็นหอจกก็2ปีเดี๋ยวกันยาเนี้ย2ป
2: ีนี่มากี่ทริปเลยเนี่ย
1: เมื่อวานจบไปที่69ทริปค่ะ
2: โอ้ของ2ปีทำได้69ทริปแล้วนะ
1: 69ทริปค่ะ
2: โอ้โหน่า
1: บางช่วงหนูทำคนเดียวเบื้องหลังอ่ะจนถึงตุลาปีที่แล้วถึงรับลูกน้องอ่ะแบบสุดยอด
2: โอ้โหแสดงว่า
1: เ
2: นาะแสดงว่าเติบโตเหมือนกันเนาะมีคนแสดงว่ามีคุณมีคนรุ่นคุณพ่อคุณแม่นี่เขาอยากจะมาเที่ยวกับเราเยอะเหมือนกัน
1: ใช่เพราะมันเป็นขนาดนี้แล้วหนูก็เลยลาออกไปที่แล้วเพราะมันเริ่มมีทริปต่างประเทศเดือนมีนาหนูก็ลาออกมาทำเต็มตัว
2: โอ้โหนะนี่คุณผู้ชมน่าสนใจนะครับจากเริ่มจากเล็กๆนะจากเที่ยวตามความรู้สึกว่าชอบเที่ยวอยากเที่ยวพาคุณแม่คุณพ่อคุณแม่เที่ยวนี่กลายเป็นแบบว่ากลายเป็นธุรกิจกลายเป็นกิจการเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอู้น่าจะแชร์กับเราได้เนาะเร
1: ื่อง
2: เกี่ยวกับบรรดาลูกทัวร์ซึ่งก็น่าจะเป็นคนมีอายุแหละว่าส่วนหนึ่งทำไมเขาถึงมาเที่ยวส่วนหนึ่งเขามีความกังวลใจเรื่องอะไรเนาะเพราะว่าทางมนุษย์ต่างวัยเอาเรื่องนี้ถามเข้ามาใน Facebook เมื่อสัปดาห์ก่อนเราตั้งคำถามไว้ว่าอย่างนี้ครับว่าลูกๆคิดว่าอะไรเป็นข้อจำกัดที่ทำให้พ่อแม่ไม่อยากไปเที่ยวนอกบ้านในวันที่อายุมากขึ้นปรากฏว่าคนสนใจกันมากเลยอู้มีคนมาตอบเราเกือบ500คอมเมนต์นะ479
1: ค
2: อมเมนต
1: ์
2: แชร์ไปต้อง79แชร์เนาะแล้วทีมงานก็เลยลองไปดูว่าอะไรคือเหตุผลที่ทำไมผู้ใหญ่ไม่ค่อยอยากจะมาเที่ยวเหตุผลแรกๆเลยคือเรื่องของการเคลื่อนที่ลำบากเพราะว่าเดินยากเหนื่อยนะครับอันดับที่2ตามมาก็คือเรื่องการเข้าห้องน้ำนอกสถานที
1: ่
2: เนาะอันนี้เป็นอันดับที่2เลยนะเพราะว่าบางคนจะรู้สึกว่าพอต้องไปเข้าห้องน้ำนอกสถานที่เนี่ยจะลำบากแล้วหรือบางทีแบบห้องน้ำอยู่ไกลเนา
1: ะ
2: การจะขับถ่ายแล้วก็จะยากเนาะเป็นคนเข้าห้องน้ำบ่อยด้วยพอมีอายุมากขึ้นเนาะอีกอันนึงที่บอกเลยคือกังวลเรื่องการเดินทางอะไรเงี้ยเพราะว่านั่งรถนานๆก็จะปวดขาปวดเข่าอะไรเงี้ยอีกอันนึงที่ตามมาก็คือว่า1คือเกรงใจลูกแล้วไม่อยากให้ลูกเนี่ยเสียเงินค่าใช้จ่ายก็เลยแชร์กับอู้ก่อนจริงๆลูกๆทัวร์ที่มานี่มีปัญหาคล้ายๆอย่างนี้หรือเปล่า
1: เริ่มจากเอาใกล้ที่สุดก่อน อูเพิ่งปิดเมื่อเช้าเพิ่งปิดทริปขายหมดเกาะยาวใหญ่ภูเก็ตทริปนี้มีลูกค้าขอวีลแชร์ไปแล้ว3คนที่สนามบิน
2: เหรอ
1: ใช
2: ่ขอวีลแชร์ที่สนามบินนั่นหมายความว่าเขามีปัญหาต้องไปขึ้นเครื่องมันเดินไกล
1: คือในสนามบินในประเทศเราอย่างดอนเมืองอะไรเงี้ยค่ะกว่าจะถึงเกต
2: ใจ
1: ใช่ใช่เขาก็ขอกันเป็นทริปที่แบบขอวีลแชร์เยอะสุดของอูแต่แทบทุกทริปก็จะมีคนขอวีลแชร์ที่สนามบินบางทริปก็จะมีคนเอาลูกเอาวีลแชร์ไปด้วยไม่ว่าจะต่างประเทศหรือในประเทศนั่นแสดงว่าจริงๆแล้วอะค่ะกลุ่มลูกค้าที่ไปเที่ยวเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่มีปัญหาสุขภาพนะเขามีแต่เขามันเหมือนกับเขาวางใจว่าแบบเมื่อคุณรู้แล้วคุณจะทีทยังไงนะคะคือหนูมองว่าเนี้ยค่ะแรกๆที่ทำอะค่ะคือประหลาดใจมากต้องใช้คำว่าประหลาดใจไม่เคยคิดเลยว่าคนอายุ91จะแข็งแรง
2: ครับ
1: คือมีเคสคือลูกสาวนะคะคุณเองพาอาม่ามาลีมา91ตอนเราเห็นโปรไฟล์สูงสุดเลยนะเพราะว่าก่อนนั้นเนี่ยเบสออนที่สูงสุดจะอยู่ที่89แต่89ก็คือค่อยๆเดินแต่ไม่ได้ใช้วีแชร์นะคะพอมาทำมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันเหมือนกับเปิดมุมมองว่าจริงๆแล้วคำว่าผู้สูงอายุหรือวัยเกษียณเนี่ยจริงๆเขาไม่ได้เหมือนแบบเดินไม่ไหวช้าไม่มีพลังเสมอไปเพียงแต่ถามว่าทุกคนมีปัญหาสุขภาพไหมมีค่ะเพราะมันตามวัยตามโรคนะคะดังนั้นสิ่งที่ทุกคนกังวลก่อนหน้าก็คือบอกพี่ป้าเขาจะเรียกตัวเองป้าเดินช้านะคุณยายเดินช้านะยายเข้าห้องน้ำบ่อยไหมเหมือนที่พี่บอกมาจะมีความกังวลนู่นนี่แล้วก็ลูกเขาไปทำงานไม่ว่างอยากมาเที่ยวแต่ป้าก็กลัวโดนหลอกนู่นนี
2: ่
1: ค่ะทีนี้พอมาทำอย่างเงี้ยมันก็ตอบโจทย์มันคือหนูทำโจทย์ในการทำทัวร์หนูบอกแล้วว่าหนูไม่เคยเที่ยวทัวร์มาก่อนแล้วหนูไม่ได้ชอบเที่ยวทัวร์หนูทำเหมือนกับหนูพาพ่อแม่หนูไปเที่ยวเองหนูเป็นคนชอบคิดแทนคนว่าไปอย่างนี้จะเดินไหวไห
2: ม
1: อิ่มไหมไอ้นี่ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะละมันมีรายละเอียดต้องพักทุกชั่วโมงครึ่งต้องพักรถเข้าห้องน้ำนะไม่ต้องใครแม่หนูแวะปั๊มไหนเข้าทุกรอบคือด้วยวัยอะค่ะตอนแรกไม่เข้าใจเพราะตัวเองเริ่มอายุเยอะก็เริ่มเข้าใจแหละเริ่มเข้าใจอะไรเงี้ยรวมไปถึงการเดินช้าๆ คือเพราะฉะนั้นกลุ่มที่มาเที่ยวถามว่าเป็นผู้สูงอายุทั้งหมดไหมไม
2: ่
1: บางทีอาจจะเป็นวัยรุ่นก็ได้ที่เขามาเที่ยวเขาก็อยากจะมาดูว่าเอ้ยต่อไปเขาจะส่งพ่อแม่มาได้ไห
2: ม
1: บางคนนะคะเขามาเที่ยวกับอูเนี่ยคือเขาก็กังวลต่างๆนานาเขาก็อาจจะตอนแรกอาจจะมากับคุณพ่อคุณแม่ก่อนหลังๆเขาปล่อยเลยเพราะเขารู้ว่าไกด์เราอ่ะอยู่กับชาวสวยเวอร์ชาวสวชินแล้วต้องคอยเตือนเรื่องของการทานวิตามินนู่นนี่แต่อูก็มีการเตรียมความพร้อมตั้งแต่แรกเช่นแบบพอมาปั๊บเป็นโรคอะไรคะต้องทานอะไรยาประจำวันไหมแพ้อะไรไหมซึ่งเราก็จะเตรียมตรงนั้น
2: คือ
1: มันก็เลยตัดปัญหาความกังวลเพราะว่าอย่างที่หนูบอกพ่อแม่พี่น้องทุกคนเวลามาเที่ยวอ่ะห่วงเรื่องสุขภาพแล้วก็ห่วงว่าเขาจะไปแบบดูแลไม่ดีแล้วกลับมาจะป่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ที่เมื่อกี้อู้บอกว่าแสดงว่าคนมาเที่ยวทัวร์เราอายุประมาณคือมี89แล้วก็มีสูงสุดที่91คือกำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วคนมีอายุจำนวนหนึ่งเขาก็ยังชอบออกมาเที่ยวใช่ไหม
1: ใช่เขาชอบออกเดินทางค่ะ
2: เพราะฉะนั้นคนที่ไม่กล้าไปนี่ก็
1: ไม่ต้องกังวลคือมีคนมากมายที่ไม่เคยเที่ยวทัวร์ด้วยซ้ำบางคนมาเที่ยวเพราะว่าลูกสาวพามาเที่ยวออกเพราะว่าสุนัขที่บ้านของคุณแม่ตายสามีเสียชีวิตอันนี้เคสหนักๆที่หนูเจอนะคะหรือบางทีเขากังวลเพราะเขาทำอะไรช้าเขากังวลว่าถ้าเขามาเที่ยวเขาจะเป็นภาระกับคนอื่น
2: คร
1: ับ แต่หนูก็เลยบอกว่าทุกคนเหมือนกันเลยเหมือนกันไม่ว่าจะอายุน้อยอายุมากทุกคนต้องการแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะแบบเราดูแลทุกคนเหมือนครอบครัวเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวล
3: บุพการีที่เคารพคู่มือการดูแลพ่อแม่ของคนเจนลูกถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe ไว้ด้วยนะครับ

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับและในช่วงนี้มองดูเวลาแล้วก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายๆของทางรายการคลินิกครอบครัวกันแล้วนะครับท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ใหม่ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับช่วงเวลาดีๆแบบนี้ซึ่งทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM 972 กิโลเฮิรตซ์ระบบ FM 99.0 MHz และระบบวิทยุออนไลน์ rbs921.rtarf.mi.th จากสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์และในวันนี้กระผมมนตรีนิ่มนวลผู้ดำเนินรายการคลินิกครอบครัวก็คงต้องขอร่ำลาท่านผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ก่อนส่งท้ายด้วยผลงานเพลงเพราะๆจากทางรายการของเราแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขสุขกายสบายใจกันทุกๆท่านทุกๆคนเลยนะครับสวัสดีครับ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยประชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th
1: คันว่าเฮือติดแกงเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดน้ำเฮือจังได้แกเกวียนอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมามวลน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพ้อกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุหน้าวัดทุ่งท่งชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมาสาหมายเลขโทรศัพท์065-799-7325 065-799-7325ร่วมสืบสานประเพณีบ้านเฮาแล้วมาพ่อกัน26ถึง28ตุลาคมนี้จับเอามือลูกจูงเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาที่ลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งทงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเฮือเด้อ

0: อยู่กะดีไปกะดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อครับ
1: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไหมครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้แต่ก็ใจเย็นนะครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
2: ความคิดดีจังหนูชอบ
3: ผมก็ชอบนะ
4: ป้าก็ชอบ
2: แม่ชอบจ้าขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
5: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่บรรยากาศของรายการโกข่าวเล่าเรื่องนะครับเนาะเจอกันอีกแล้ววันนี้เป็นยังไงกันบ้างสบายกันดีบอคิดถึงคิดฮอดกันอยู่เด้นะก็เจอกันเวลาเดิมนะครับ 17:00 นถึง 18:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยกระจายเสียงอยู่ที่อำเภอลำเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์บ้านเราเนาะนี่แหละก็วันนี้พ่อแม่พี่น้องน่าจะได้ยินเสียงเล็ดลอดเข้ามาบ้างนะก็เขาอยู่ในพื้นที่นะครับเนาะนี่เพราะฉะนั้นก็รายการนี้นะครับทำงานในภูธรกันเลยว่ากันอย่างนั้นเลยพ่อแม่พี่น้องที่รักครับได้ยินเสียงรถเสียงราเสียงนกเสียงเป็ดเสียงไก่เสียงห่านเสียงอีโฮงอีเห็นเสียงงูเห่าฟ้อฟ้อเนี่ยน่าจะมีบ้างวะเนาะเพราะฉะนั้นก็คิดถึงคิดฮอดกันได้7วันนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์กันเลยทีเดียวทางสถานีวิทยุวส921แห่งนี้นะครับเรื่องราวข่าวสารดีๆเอามาเล่ามาคุยกันทุกวันนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของเศรษฐกิจเรื่องราวของสังคมรัฐวัฒนธรรมประเพณีอะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังมาพูดมาคุยกันทุกวันแหละนี่แหละเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมติดตามนะหมุนคลื่นกันเลย99 FM AM 972กิโลเฮิรตซ์เนาะวันละ1ชั่วโมง17นาฬิกาถึง18นาฬิกาดำเนินรายการโดยโกข่าวเจ้าเดิมคุยกันหนุกหนานนะว่ากันอย่างนั้นนะเรื่องใกล้ตัวก็ความเป็นอยู่อาชีพอะไรต่างๆนานาเรื่องใกล้ตัวคุยยันดวงอาทิตย์นะคุยยันในเรื่องราวของจักรวาลที่ยังเห็นกันอยู่เนี่ยมีข่าวอีกแล้วเนี่ยเขาส่งกล้องไปเห็นในเรื่องราวของกรณีว่าน่าจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่อีกจักรวาลหนึ่งแนวเดียวของโลกว่าอย่างนั้นนะเดี๋ยวก็ข่าวหาข้อมูลก่อนในทิศทางขององค์การนาซาเห็นมาแล้วนะดูข่าวอยู่เมื่อเช้าเพราะฉะนั้นก็เรื่องราวดีๆก็มาพูดมาคุยกันทุกวันแหละพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะในมาดูอากาศกันสักหน่อยฝนฟ้าก็ยังตกกันอยู่นะครับมรสุมข้าวภาคเหนือเกี่ยวกับเรื่องราวของเส้นทางที่มีน้ำทงน้ำท่วมอะไรเนี่ยเล่นแต่โหหลายต่อหลายพื้นที่ปากดงปากดุกน้ำดุกอะไรต่างๆนะตำบลปากช่องอำเภอลำสักจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอลำเก่าหลายต่อหลายตำบลหลายต่อหลายพื้นที่ทุลักทุเลกันอยู่นะครับแต่ก็มาเร็วแล้วก็แห้งเร็วแล้วก็เล่นแร่เทือกสวนไร่นากระเจิงกันพอเหมือนกันนะน้ำเข้าป่าเข้าในไร่ในนาพอสมควรในจุดที่น้ำท่วมถึงเป็นน้ำป่าน้ำมาจากน้ำพุงค่อนข้างเยอะปีนี้ป่าสักก็ไม่เบาแต่เนี่ยเริ่มตกกันอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ติดตามพยากรณ์อากาศเด้อคว้าแรงด้วยเมื่อคืนโอ้ดังสนั่นไหวดังต่ำมากเลยดังอยู่นานมากนะครับน้องคว้าขนองลมกันโชคด้วยเนี่ยแล้วก็มีฝนตกลงมาค่อนข้างทั้งคืนเลยเมื่อคืนเนาะปราบไปปลายลงมาแต่พอใกล้สว่างเล่นซะโอ้โหเปิดก๊อกเลยนะครับนี่คือในเรื่องราวของดินฟ้าอากาศเพชรบูรณ์บ้านเราเป็นอย่างนี้กรุงเทพและปริมณฑลฝนตกเป็นวงกว้างเนี่ยฝนตกเป็นวงกว้างนะครับเนาะแล้วก็คลื่นในอ่าวไทย2-3เมตรทั้ง2ฝั่งทะเลไทยอ่าวไทยก็ถ้าออกไปถ้าเจอฟ้าเจอฝนสูงกว่า2เมตรว่าอย่างนั้นโอ้โหตามมาด้วยในเรื่องราวของทิศทางนะครับอันดามันพอสมควร2-3เมตรเช่นกันนะครับระมัดระวังเด้อขึ้นรถลงเรือไปเหนือลงใต้ดูกันดีๆเนาะ

มาดูในเรื่องราวของทิศทางที่พ่อแม่พี่น้องบอกว่าโอ้ยดูท่าทางแล้วบ้านเราเมืองเราตะเขาเดี๋ยวนี้นะอะไรที่ดูท่าทางแล้วเป็นจุดโด่งจุดเด่นหรือว่าดึงนักท่องเที่ยวหรือดึงผู้คนเข้ามาเที่ยวได้เนี่ยโดยเฉพาะเพชรบูรณ์ของเราไม่มีวันหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วดีว่าจันเมื่อก่อนมากันแค่เสาร์อาทิตย์นะเดี๋ยวนี้มาจันถึงอาทิตย์7วันเต็มๆเหมือนรายการโกขาวเลยนะโอ้ทำตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์สรุปแล้วไม่ได้หยุดนักท่องเที่ยวก็มาอย่างนั้นเหมือนกันเดี๋ยวนี้การค้าการขายในเพชรบูรณ์ก็พอสมควรตามจุดที่เรามีสิ่งดีๆเนาะเราเรียกว่าตามในชุมชนต่างๆเนี่ยถ้ามีจุดดีไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องราวของกรณีจุดเด่นทางสังคมของหมู่บ้านเรานะเราก็สร้างความเด่นไว้บ้างถ้าไม่มีแหล่งท่องเที่ยวจริงๆก็เนาะเกี่ยวกับภูมิทัศน์ไม่มีขยะแม้แต่ชิ้นเดียวที่หล่นอยู่ในหมู่บ้านเก็บขยะกันเรียบร้อยมีการบริหารเรื่องขยะลงเนื้อลงตัวบ้านช่องสะอาดสะอ้านหมูเห็ดเป็ดไก่เลี้ยงเป็นที่เป็นทางมีผลิตภัณฑ์ผลิตผลในชุมชนอีกต่างหากมีเครื่องจักรโครงจักรสารมีเกี่ยวกับเรื่องราวของหัตถกงหัตถกรรมทอพงทอผ้าผลไม้แปรรวงแปรรูปพาไปเที่ยวพาไปทัวร์สวนในการทำกินดูยอดฟักมงยอดฟักมงเนาะปลูกไอ้นุ่นปลูกไอ้นี่พาไปดูได้สามารถปรับปรุงบ้านตนเองให้เป็นกรณีที่พักผู้คนที่มาเยี่ยมมาเยือนได้เป็นโฮมสเตย์ก็ได้เนี่ยในเรื่องราวของวัฒนธรรมประเพณีก็มีเห็นไหมเนี่ยสามารถจัดเป็นชุมชนท่องเที่ยวได้นะถ้าเป็นอย่างนี้นะสกิดหน่วยงานสักหน่อยนึงหน่วยงานไหนก็ได้ที่สามารถที่จะเข้าสู่เส้นทางของการดึงหรือว่าการชักจูงเข้าสู่เส้นทางของเส้นทางท่องเที่ยวได้ให้ผู้คนเนี่ยนะมาเที่ยวมาเยี่ยมมาเยือนมายามเราก่อให้เกิดรายได้ก่อให้เกิดอาชีพของคนในชุมชนเป็นมักกุเทศก็ได้นะขายข้าวขายของบริการที่พงที่พักลงเนื้อลงตัวนะวัฒนธรรมประเพณีพาไปตักบาตรประจำพื้นถิ่นนะแต่งกงแต่งกายเหมือนกับกรณีชุมชนของเราที่เรามีเอกลักษณ์ประจำชุมชนเรามีการเล่าความเป็นมาของจุดที่เราอยู่นะบ้านเมืองเราหมู่บ้านเราเป็นยังไงทำไมเขาเรียกว่าเป็นอย่างนี้โอ้เล่าให้น่าฟังนะในเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมต้นมงต้นไม้มีสวยงามห้วยหนองคลองบึงลำธงลำธารโอ้ยจัดไว้ลงเนื้อลงตัวหมู่บ้านนะครับผู้คนยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็ถ้าดูท่าทางแล้วนะถ้าเป็นอย่างนี้ผู้คนนะครับร่วมกันทำกิจกรรมเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วก็มีความสามัคคีสามารถที่จะเข้าสู่เส้นทางของการที่จะไปเรียนรู้ในเรื่องต่างๆได้ในการมาพัฒนาในชุมชนที่เราอยู่นี่แหละเป๊ะเลยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสามารถที่จะประสานกับส่วนงานราชการที่เกี่ยวข้องได้เลยโดยเฉพาะหลายต่อหลายส่วนงานที่เขาดูแลกันอยู่นะครับโดยเฉพาะทกสนะแล้วก็พัฒนาชุมชนแล้วก็การท่องเที่ยวอบต.อบต.นะเขาร่วมด้วยกันหมดเลยละนะในเรื่องราวตรงนี้พ่อแม่พี่น้องลองประสานดูนะถ้ามีเอกลักษณ์ดีๆตามที่โกขาวบอกเนาะมีในเรื่องราวของกรณีพื้นถิ่นเอกลักษณ์ของชุมชนมีในเรื่องราวของวัฒนธรรมประเพณีมีในเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ชุมชนมีความสามัคคีในกลุ่มอยู่กันแบบแน่นแฟ้นอยู่กันแบบมีความรักมีความห่วงใยซึ่งกันและกันทำอาชีพร่วมกันเนาะมีประเพณีมีวัฒนธรรมกิจกรรมในหมู่บ้านนะมีการสานต่ออยู่ตลอดเวลานี่แหละอะไรที่เด่นๆเอามาในทิศทางของมาโชว์หรือว่าเอามาใช้ในชีวิตประจำวันของหมู่บ้านได้อยู่เป็นประจำตัวนี้สามารถที่ดึงมาให้ผู้คนมาเรียนรู้ได้นะครับเนาะจัดเป็นโรงเรียนรุ่งเรียนรู้เลยก็ว่ากันไปอาทิเช่นในเขตของกรณีจุดที่เราทำอยู่ในเพชรบูรณ์ก็มีอยู่หลายที่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวมีโอกาสเราจะมาคุยให้ฟังว่าที่ไหนมั่งในเพชรบูรณ์ที่เราทำกันอยู่กิจกรรมอะไรก็ที่เขาทำแล้วเกิดในเรื่องราวของเป็นสิ่งที่ดีๆต่อชุมชนต่อผู้คนที่อยู่ในชุมชนนั้นๆแล้วก็ยกระดับชุมชนให้เข้าสู่เส้นทางของเป็นที่รู้จักทั่วประเทศและบุคคลทั่วไปนะตัวนี้นะสำคัญนะเพราะฉะนั้นนะครับอย่าลืมนะเกี่ยวกับเรื่อง

เอาของไม่ใช่ว่าอยู่อย่างเดียวไม่สนใจว่าอย่างนั้นอยู่มาตั้งแต่เด็กจนเฒ่าแล้วเดี๋ยวก็จากประโลกไปแล้วว่าอย่างนั้นยังมนุษย์นะอย่างนั้นเนี่ยถือว่าเราเกิดมาทั้งทีเราต้องร่วมกันพัฒนาหน่อยสิใช่ไหมให้มันเกิดความโด่งความเด่นขึ้นมาบ้างในผลงานในกรณีเกี่ยวกับความภาคภูมิใจของเราเกิดมาโอ้ยเนี่ยได้เป็นผู้ใหญ่บ้านได้เป็นกำนันได้เป็นอบต.ได้พัฒนาชุมชนให้ลงเนื้อลงตัวเป็นสืบทอดในทิศทางของความยั่งยืนไปสู่ลูกหลานได้ในหลายๆเรื่องโอ้ลงเนื้อลงตัวครับพ่อแม่พี่น้องที่รักครับเข้าสู่การเชื่อมโยงวิสาหกิจชุมชนได้ด้วยและยิ่งไปกันใหญ่เนี่ยเนาะโอเคนะครับเนาะอย่าลืมก็แล้วกันเนาะประสานในเรื่องราวของเส้นทางร่วมกันพัฒนาประเทศพัฒนาชุมชนนะครับโดยเฉพาะธกส.เนี่ยนะเขาก็สนับสนุนกันอยู่นะแล้วก็ส่วนงานที่ข่าวคุยฟังนะครับก็จะมีการสานต่อกันได้นี่คือสิ่งดีๆเล่าสู่ฟังครับ

ดูความเจริญก้าวหน้าของการสื่อสารในโลกเราหน่อยตอนนี้เนาะโอ้ไร้พรมแดนแล้วพ่อแม่พี่น้องเอาไม่อยู่แล้วล่ะนะโอ้ตามไม่ทันแล้วล่ะลงเนื้อลงตัวเลยบางครั้งเนี่ยต้องเลือกใช้ให้ดีๆเด้อไอ้ความเจริญก้าวหน้าเนี่ยตั้งสติให้ดีมันเจริญเท่าเหลือเกินมันทันสมัยเท่าเหลือเกินสามารถติดต่อได้ทุกเรื่องทุกราวสามารถที่จะทำให้เรามีชีวิตดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่ขั้วลบและขั้วบวกนะถ้าเราใช้ในทิศทางของกรณีเหรียญสองด้านอย่างที่ว่าเนี่ยเอ้านั้นเมื่อกี้เทียบกับขั้วลบและขั้วบวกหัวหรือก้อยให้เราเลือกใช้เกี่ยวกับความทันสมัยของระบบดิจิทัลหรือโลกออนไลน์เนาะเออนี่แหละมีเรื่องมีราวอยู่ตลอดเกี่ยวกับเรื่องราวของตะลอวีวาทฆ่ากันตายทุบกันตายนะมีเรื่องเกี่ยวกับทิศทางสิ่งที่ไม่คาดคิดแต่มันเกิดขึ้นนะเนาะโดยเฉพาะเรื่องชู้สาวเห็นไหมพระเพลเป็นข่าวกันอยู่ตลอดเนี่ยฆ่ากันตายก็มีผัวเมียทะเลาะกันเรื่องมีโกงมีกิ๊กมีอะไรกันนี่แหละนะมาจากการติดต่อกันเร็วเกินผ่านระบบมือถือเมื่อก่อนหนุ่มสาวกว่าจะจีบกันได้แล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยจดหมายไม่รู้ว่าสมุดหน้ากลางส่วนมากน้องมาก่อนจีกตังหน้ากลางน้องหมดเป็นปึ้งๆเดี๋ยวนี้แค่วันเดียวรู้เรื่องโทรเข้าไปส่งหัวใจใส่มานะส่งกรณีใส่ไว้สัก 4-5 รูปหัวใจอย่างนี้สักพักก็เอาตอบรับกันแล้วนัดเจอกันแล้วจบอะไรเป็นเรื่องดีก็ดีไปเรื่องไม่ดีก็ตามที่เป็นข่าวดูนั่นนะเพราะฉะนั้นต้องตั้งสตินะเดี๋ยวนี้แอปสารพัดและแอปหาโกงแอปหาคู่แอปสารพัดที่จะเป็นกันอยู่นะในเรื่องราวของกรณีถ้าเราไม่ยับยั้งชั่งใจเนี่ยนะมันจะทำให้เรวนได้เหมือนกันนะใช้ในทางที่ถูกก็สิ่งดีๆตามมาเยอะแต่ถ้าใช้ในสิ่งที่ผิดเนี่ยโอ้มหันต์พ่อแม่พี่น้องเอ้ยบอกกันอย่างนี้เลยเรื่องจริงเลยนะหลอกลวงผ่านโทรศัพท์มือถือเห็นไหมมันก็ทำได้ไม่ใช่โจรต้องเป็นโจร400โจร500มาต้องงัดประตูงัดประตูขึ้นทางหลังคาออกทางหน้าต่างนั่นนี่ล่ะเดี๋ยวนี้โทรศัพท์มากริ้งเดียวเอาเงินคนได้ต้องหนักกว่าเป็นโจรปล้นอีกต่างหากเนี่ยมันหลายเรื่องหลายราวนะครับต้องระวังพอสมควรนะไม่ใช่ว่าสบายใจเกี่ยวกับเรื่องราวของความทันสมัยของโลกโดยเฉพาะโลกออนไลน์เนาะดูดีๆพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเป็นห่วงเป็นใยกันอยู่ติดตามข่าวด้วยนะบางครั้งอย่าติดตามแต่ข่าวดีต้องมีข่าวที่ว่าไม่ดีบ้างมันเกิดอะไรขึ้นเราได้ตั้งรับถูกนะ เรียนเก่งแต่กรณีเดียวเรื่องของดีๆและทฤษฎีดีๆวิชาการดีๆแต่ไม่รู้เรื่องกรณีเอาตัวรอดจบเลยนะจะบอกให้นะครับเดี๋ยวนี้มันต้องรอบรู้ในทุกๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของการไว้วางใจในเรื่องราวต่างๆที่เราต้องเจอโดยเฉพาะผู้คนนะตัวนี้สำคัญนะคุยกันเปล่าหน้าเนื้อใจเสียวะสั้นปากปลาใสน้ำใจเชือดคอโบราณว่าเห็นไหมอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนเนี่ยตามที่โบราณสอนไปน้ำขึ้นให้รีบตักมันเรื่องราวเกี่ยวกับไว้ใจคนบ่น้องบ่แม่นหัวว่ากันไปเพราะฉะนั้นเรื่องดีๆนะที่โกเขามาเล่าสู่คุณฟังเนี่ยตอนนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีนะในทิศทางของเกี่ยวกับเรื่องของความทันสมัยในโลกออนไลน์การสื่อสารดูดีๆดื้อนะครับเป็นข่าวอยู่ตลอดใช้กันให้ถูกทิศใช้กันให้ถูกทางแล้วก็เน้นเรื่องของวัฒนธรรมความเป็นอยู่ด้วยว่าประเทศไทยของเราปู่ย่าตาทวดเขาอยู่กันยังไงมีศีล5ศีลอะไรกันบ้างที่เอามาใช้ในชีวิตแล้วลงเนื้อลงตัวอยู่แบบสุขสบายนะครับเนาะไม่มีเรื่องราวที่แปลกๆออกมาเป็นโครงเป็นข่าวหรือว่าเจอกับตัวเรานะครับนี่คือสิ่งดีๆนะเอามาเล่าสู่ฟังครับ

มาดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับพ่อแม่พี่น้องที่รักครับในเรื่องคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งครอบครัวและส่วนรวมในชุมชนนั่นคือการกำจัดขยะพ่อแม่พี่น้องที่รักครับไม่ว่าจะขยะประเภทไหนนะเป็นพืชเป็นผักโดยเฉพาะไอ้พลาสติกนี่ย่อยสลายยากมากเขาบอกว่านานพอสมควรเราจะบอกเลยว่ากี่ปีแต่ดูแล้วเริ่มแรกถ้ามีขยงขยะเป็นพลาสติกเลยหรือว่าเป็นขยะที่ดูแล้วเพี้ยนพ่านเนาะดูแล้วชุมชนไม่น่าดูดูแล้วบ้านไม่น่าดูนะครับช่วยกันกำจัดขยะให้ดีกวาดให้ลงเนื้อลงตัวดูแล้วสวยงามของแต่ละบ้านแต่ละชุมชนรวมแล้วเป็นภาพรวมเป็นภาพที่ดูแล้วสดใสเป็นภาพที่ดูแล้วผู้คนผ่านไปผ่านมาคงชมในเรื่องของชุมชนของเรานะครับตัวนี้ฝากไว้ด้วยนะใครกำจัดขยะได้เองจากกรณีของแต่ละบ้านช่วยกันหรือรวบรวมไว้ในกรณีเกี่ยวกับเรื่องเราเอาไว้ทำเป็นธนาคารขยะไอ้สิ่งที่ประโยชน์ได้เป็นรีไซเคิลเนาะประโยชน์ที่ดูท่าทางแล้วไม่ใช้ได้ก็มันไม่เข้าท่าเข้าทางจริงก็รวมไว้นะเพื่อป้องกันในเรื่องราวของมันเถื่อเพลินพันแล้วหน้าบ้านใครหน้าบ้านมันหรือว่าหมาหรือกระจุงใจเนี่ยไว้รอรถจากส่วนที่เขาเก็บโดยเฉพาะบางพื้นที่ในชุมชนก็รถของเทศบาลหรือรถของอบต.หรือจุดทำลายขยะที่เขามีการนัดหมายบางชุมชนว่าเอาไปทิ้งไว้ตรงนั้นเอาไปทำลายร่วมกันตรงนี้อะไรเงี้ยนะชุมชนมันก็จะน่าอยู่นะครับเนี่ยตัวนี้สำคัญนะเรื่องขยะนะโดยเฉพาะขยะที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของพลาสติกเนี่ยไม่สวยเลยละนะแล้วก็เศษที่ว่าดูท่าทางแล้วย่อยสลายยากและทำให้ในทิศทางวางไม่เป็นที่เป็นทางระเกะระกะเหมือนไปตรงไหนแล้วโดยเฉพาะบางบ้านเหมือนโยนลูกระเบิดใส่ตุ้มอะไรไม่เป็นทิศเป็นทางวางไม่เป็นระบงระเบียบมันเป็นภาพที่บางครั้งมันส่งถึงเครดิตด้วยนะโดยเฉพาะตัวบุคคลหรือชุมชนนั้นบ้านนี้ดูท่าทางแล้วโอ้รกจังเลยหมู่บ้านเนี่ยน่าจะดูแลเรื่องของลงทุนนู่นมีการสนับสนุนเรื่องนี้น่าจะไม่ใช่โอเคหรอกว่าอย่างเงี้ยเนาะก็เลยกลายเป็นว่านี่มันก็มีเรื่องของกรณีวัดในความรู้สึกจิตใจคนที่จะมาเข้าช่วยเหลือดูแลได้ด้วยนะไม่ใช่ธรรมดาเพราะฉะนั้นสิ่งที่โกขาพูดเนี่ยนะมันก็เป็นสิ่งที่ใช้ประโยชน์ได้ในกรณีชีวิตประจำวันได้พอสมควรทั้งตัวเองและส่วนรวมนะครับเลยตัดสินใจมาเล่าสู่ฟังเรื่องของคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับเนาะ

มาดูเรื่องราวของกรณีบางครั้งไม่เชื่อก็ต้องเชื่อบางครั้งต้องเชื่อแต่ก็ไม่เชื่อนะมันยังไงก็ไม่รู้ยังงงอยู่เนี่ยมีการเจ็บไข้ได้ป่วยกันนะครับบางครั้งก็สะตรงสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวโดนหลอกโดนลวงอะไรไปทั่วหรือว่าเป็นคนที่ดูท่าทางแล้วสมควรที่จะเอาไปรักษาในทางโรคจงโรคจิตกันพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมาอีกแล้วปัจจุบันนี้คำว่ายาสั่งคำว่าโดนผีโดนเจ้าเอาผู้คนบางครั้งบางคราวมันก็อยู่ในอาการเครียดบางครั้งบางคราวก็อยู่ในอาการเศรษฐกิจเป็นยังไงสังคมเป็นยังไงนะตั้งรับไม่ทันปรับตัวไม่ได้ก็กลายเป็นสารพัดซึมสารพัดเศร้านะมันก็เป็นหลากหลายอาการเหลือเกินบางทีก็คลุ้มคลั่งนั่งคุยไปคุยมานี่ตั้งตัวเป็นเทพเจ้าซะแล้วเนาะชวนห่อเหินเดินอากาศไปท้ารบท้าตีท้าต่อยกับพระอินทร์พระพรหมนู่นน่ะมันก็กลายเป็นอย่างนั้นไปเพราะไม่พี่น้องเอ้ยเนี่ยตามที่เป็นข่าวกันอยู่บางคนก็นะใครชวนไปทางไหนไปหมดทำตาลอยๆหน่อยก็สั่งไปทำอะไรไปหมดก็พูดอะไรเชื่อหมดเออวันนี้จะมีเศรษฐีนะที่อยู่ด้วยกันนี่แหละทั้งที่รู้เราเรียกว่าภาษาบ้านๆก็ขี้พืชกันนี่แหละเนาะเอ้ยบอกแม่พี่น้องเอ้ยหลอกเล่นกันเองเลยในกรณีครอบครัวเดียวกันรู้ว่าเป็นเพื่อนเป็นฝูงกันอยู่ในชุมชนเดียวกันจะให้นู้นให้นี้แต่อดผลประโยชน์มาแลกสักหน่อยไม่ว่าจะเป็นเงินเป็นทองหรือเป็นอะไรก็ตามไม่รู้อีท่าไหนก็ยังงงอยู่เนาะมันโดนยาสั่งจริงหรือเปล่าหรือมันโดนกล่อมประสาทโดยจิตวิทยาหรือยังไง ความเป็นอยู่ก็ไม่แตกต่างกันเลยบางทีเนาะเออจะเอาจิตวิทยาที่ไหนมากล่อมซึ่งกันและกันมันเกิดอะไรขึ้นในสังคมปัจจุบันลองพิจารณาดูนะตั้งสติให้ดีทุกๆเรื่องพ่อแม่พี่น้องครับอย่าไปเชื่ออะไรง่ายๆนะเออมันจะพลาดในเรื่องราวของกรณีลงท้ายด้วยเสียผลประโยชน์เรื่องเงินเรื่องทองเรื่องที่จะหาผลประโยชน์ต่อกันนี่แหละเรื่องอื่นไม่มีหรอกพ่อแม่พี่น้องที่รักครับนี่เอามาเล่าให้ฟังกันเลยนะเห็นมาเยอะเลยนะครับเอาเรื่องความเชื่อนู้นเชื่อนี้มาในกรณีเขาเรียกว่ายังไงล่ะโฆษณาชนเชื่ออีกต่างหากไอ้นั้นดีอย่างนั้นถ้าทำอย่างนี้จะเป็นอย่างนั้นในที่สุดก็ลงท้ายโดยต้องให้เงินให้ทองกันเสียเงินเสียทองต่อกันเสียเนื้อเสียตัวต่อกันเอาผลประโยชน์ไปให้ซึ่งกันและกันโดยการไม่ได้เต็มใจโดนลงโดนหลอกเข้าไปแต่คนที่มองอยู่ข้างๆนี่ก็รู้เลยว่าไม่ใช่เป็นสิ่งที่ปกติธรรมชาติในการพอเนื้อพอใจซึ่งกันและกันในเรื่องราวของทรัพย์สินหรือการเสียผลประโยชน์อะไรก็ตามหรือจะเอาผลประโยชน์อะไรที่มีต่อกันเนาะตัวนี้สำคัญนะฟังทิศทางของญาติพี่น้องเตือนบ้างฟังกรณีเขาให้กรณีเป็นห่วงแล้วก็มีการไปพูดไปคุยไม่จะไปด่าเขาอีกเนาะในที่สุดลงท้ายด้วยกรณีต้องเป็นนักพรตแล้วว่าอย่างนั้นไม่เหลือเนื้อเหลือตัวเลยตังก็ไม่มีที่ดินก็หมดสิทธิต่างๆทรัพย์สินเล็กๆน้อยๆก็ไม่เหลือจบเลยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเพราะฉะนั้นนะครับไอ้เรื่องอย่างนี้นะปัจจุบันนี้มันเหมือนกับโบราณมาผสมผสานอยู่ด้วยในเรื่องความเชื่อในเรื่องราวของผีสางเทวดายาทรงยาสั่งนู่นน่ะเขามองกันไปอย่างนั้นนะบางครั้งบางคราวเนี่ยเราไม่ยอมไปหาหมอหาแพทย์ด้วยหมอแพทย์ก็ให้ยามากินวินิจฉัยแล้วก็น่าจะมาจากอาการทางจิตมาจากสภาวะเกี่ยวกับเรื่องราวของปรับตัวไม่ได้ในการอยู่ใช้ชีวิตในโลกนี้นะในสังคมหรือในอะไรก็ตามที่พ่อแม่พี่น้องอยู่กันนั่นแหละนะตัวนี้สำคัญเด้อดูดีๆแล้วตั้งสติกันดีๆใครมาหลอกมาลวงอะไรนี่ก็บางครั้งบางคราวเนี่ยตอนนี้เริ่มอีกแล้วคอลเซ็นเตอร์เริ่มอีกแล้วในกรณีหลอกกันในกลุ่มของเป้าหมายของเขาก็คือหลอกผู้ใหญ่ค่อนข้างรู้ทันดันหลอกเด็กหลอกนักศึกษานะกำลังเรียนใกล้จะจบกันอยู่วิชาการได้แต่วิชาในเรื่องราวของการโอตัวรอดหมดทิศเลยนะครับพ่อแม่เสียเงินไปไม่ใช่น้อยค่านู้นค่านี้ค่านั้นประมูลของกันนะแล้วก็ค่อนข้างที่บอกว่าเออได้แล้วว่าอย่างนั้นส่งเงินมาเลยพอส่งเสร็จก็บอกมีคนประมูลซ้ำส่งมาอีกไปกันเลยจากของราคาประมาณ 2-3 พันกลายเป็น 3-4 หมื่นพ่อแม่พี่น้องเอ้ยไม่รู้จะพูดยังไงดูนั่นนะนั่นขนาดได้เป็นร่ำได้เป็นเรียนเรียบร้อยแล้วนะนักศึกษานะแล้วถ้าสติไม่ดีแล้วก็ในเรื่องการโอตรอดไม่ได้แล้วจบมาจะปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องราวของการที่จะดูแลตัวเองและดูแลงานได้ยังไงใช่ไหมตัวนี้สำคัญนะต้องสติแข็งพอสมควรพ่อแม่พี่น้องเนี่ยเอามาเล่าให้ฟังกันเลยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาจริงนะครับเป็นข่าวด้วยตอนนี้แล้วก็เจอด้วยตัวเองด้วยในกรณีที่ไปพบปะ
พี่ๆน้องๆของเรานี่แหละนะเล่าให้ฟังขึ้นมาว่าสมควรเอาออกรายการวิทยุแล้วละตะข่าวว่าฉันก็เลยพิจารณาแล้วนะสมควรแล้วล่ะที่ต้องออกรายการวิทยุเนาะเรื่องนี้เป็นสิ่งที่สำคัญยาทรงยาสั่งเนี่ยไม่รู้มันมีจริงหรือเปล่าโกขาวก็ไม่เคยเจอมาสั่งให้ไปซื้อโอเลี้ยงสักหน่อยป้ายยาตุ่มก็ไปเนี่ยนะไม่ป้ายก็ไปละว่าดูท่าทางเนาะเออแต่สั่งในทิศทางของกรณีว่าให้กินนู่นกินนี้เป็นไปตามนั้นตามนี้ตามที่ฉันสั่งไม่เคยเจอสักทีเหมือนกันนะยาสั่งส่วนมากมาจากประเทศอินเดียว่าอย่างนั้นนั่นยาสั่งมาจากเขมรจากเราไม่เคยมีเท่าที่ควรเนาะไม่เคยได้ยินเนี่ยมันมาอยู่ในทิศทางของความเชื่อของคนเราเนี่ยแล้วก็บางคนในเชื่อในเรื่องอย่างเงี้ยนะชนิดที่ว่าไม่มีสติเลยไม่มีคำว่าวิทยาศาสตร์ก็มาเกี่ยวข้องเลยเอาในเรื่องราวของอาทงอาถรรพ์เอาผีสางเทวดามาคุยกันเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าบางครั้งบางคราวคนเชื่อในทิศทางจะไปดึงให้เหมือนที่เราต้องการว่าอย่าไปเชื่อเรื่องนั้นอย่าไปเชื่อเรื่องนี้มันก็ยากอยู่นะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคนมันยากอยู่ก็เลยเอามาพูดคุยเพราะไม่พี่น้องได้คิดร่วมกันว่าสมควรที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหาสังคมยังไงในเมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมืองอีกแล้วเป็นข่าวอยู่ตลอดเห็นไหมอยู่ดีๆเนี่ยไปเพื่อให้ก็เอาสวมในทิศทางของหัวโกงหัวโขนชักกันเป็นแถวนะชักดิ้นชักงอทีนี้ถ้าเป็นเหตุการณ์จริงอย่างนั้นนะเมื่อมีการเชื่อแบบนั้นแล้วถ้ากรณีจะไปทำประโยชน์ให้สังคมทำประโยชน์ให้ตัวเองจะทำยังไงล่ะในเมื่อกรณีเข้าไปแล้วคนเราที่จะทำเกี่ยวกับนิติกรรมต่างๆได้หรือว่าในเรื่องราวของการที่จะทำธุรกรรมต่อกันได้เนี่ยไปเนี่ยการชักอย่างนั้นใครจะไปกล้าร่วมหัวจมท้ายด้วยล่ะใช่ไหมมาแล้วเนี่ยผู้วิเศษนะจะมาลงทุนร่วมกันพอเข้าใกล้ศาลพระภูมิชักตัวดิ้นตัวงอเนี่ยมันกล้าไหมล่ะเซ็นกรณีลงทุนลงหุ้นด้วยกันในกล้าบ่ล่ะดีไม่ดีพอถอดจะถอนทุนคืนชักแล้วอีกเนี่ยคุยไม่เรื่องก็จบอีกเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองพิจารณาดูว่าสิ่งที่กูเขามาเล่านะมันสมควรที่จะร่วมกันคิดไหมในการแก้ปัญหาสังคมตั้งสติเนี่ยน่าจะดีเนาะ

ครับโรคหวัดสายพันธุ์ใหม่สายพันธุ์เก่ามั่วตัวกันหมดแล้วไอกันสนุกสนานไอกันตาโด่งตาแดงไอกันจนปอดโป่งกันหมดแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นนะครับคาดแมสเด้อคาดแมสในจุดไหนที่เขามีการเข้าไปทำธุรกิจธุรกรรมร่วมกันแน่นๆอย่างเงี้ยนะคนเยอะคนค่อนข้างที่จะพลุกพล่านคาดแมสดักไว้ตอนนี้นะอันตรายเด้อไอกันตาเหลืองตาปูดกันอยู่นั่นนะเพราะฉะนั้นเป็นห่วงเป็นใยนะนี่แหละกลางค่ำกลางคืนนอนก็ดูแลเรื่องของความอบอุ่นบ้างใส่เสื้อผ้านอนกันนะครับเนาะเปิดพัดลมก็อย่าไปเกียร์สี่หรือว่าล็อกไว้เลยไม่มีสายเลยงั้นเรียบร้อยตื่นขึ้นมาคอหงคอแห้งเดี๋ยวก็ป่วยกันแน่นอนละเพราะฉะนั้นดูกันดีๆนะครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยเนี่ยโอข่าวเห็นแล้วก็ต้องเอามาเล่าสู่กันฟังกันตลอดให้ป้องกันกันตอนนี้หวัดระบาดนะไปเห็นทุกที่เลยโอข่าวไปตั้งแต่สีเทพยันน้ำหนาวกับทุกอำเภอไอกันสนั่นวันไหวเป็นอะไรตาว่าอย่างนั้นนั่งค้ำไอแล้วหอมไม่ไหวแล้วไอจนเจ็บขี้โคงมาแล้วว่าอย่างนั้นไอยันกรณีปอดดังห้างห้างห้างห้างแล้วตาขาวว่าอย่างนั้นนอนหงายไม่ได้แล้วเจ็บปอดต้องนอนคว่ำการคล้ายๆกับโควิดเลยถ้าดูท่าทางแล้วรักษาเบื้องต้นไม่หายรีบไปพบแพทย์นะรีบไปพบแพทย์นะครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากนี่แหละทีมงานนักประชาสัมพันธ์นี่แหละนะครับดูกันดีๆดูแลรักษาเบื้องต้นไม่หายอย่าขืนในกรณีรักษาต่อเดี๋ยวมันลงโปงลงปอดขึ้นมาแล้ว ICU เลยนะเรียกว่า ILFU ดูดีๆนะครับเป็นห่วงเป็นใยนะไม่ว่าจะเป็นโควิดหรือว่าหวัดลงปอดได้เหมือนกันนะอันตรายถึงชีวิตเหมือนกันเด้อเนี่ยไม่ใช่พูดเล่นนะนะครับฝากไว้ด้วยนะเรื่องนี้นะครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยในช่วงท้ายของรายการเนี่ยก็เลยต้องเอามาพูดมาคุยเพราะว่าพี่น้องได้ฟังกันโรคภัยไข้เจ็บนี่ไม่ธรรมดานี่แหละโรคหวัดนะดูกันดีๆหายจงหายใจจะไอใส่เพื่อนสักหน่อยนึงก็เกรงใจกันบ้างบางครั้งก็นั่งใกล้ๆไอเปรี้ยงเปรี้ยงกันมาสองทีนึงก็ติดแล้วเนี่ยโอ้ขาวข้าวไปนั่งคุยเรื่องงานเรื่องการไอใส่กันพักเดียวโอ้ขาวเริ่มระคายคอกินยาสกัดกินยาดักไว้ในรูปแบบของกรณีโรคที่มากับทางเดินหายใจบางทีรีบไปพบหมอเลยรอดนะครับเนาะนี่แหละข่าวดีๆนะครับเอามาพูดมาคุยพ่อแม่พี่น้องได้รับรู้รับทราบกันนะครับเอาละส่งท้ายด้วยเพลงนี้ก็แล้วกันนะครับขอให้ทุกท่านที่ฟังรายการนี้เนาะมีแต่ความสุขและความโชคดีแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับวันพรุ่งนี้เนาะสวัสดีครับ

0: น่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจักเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าผองภัยไม่ท้อถอยหน่วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน
1: เราอธิษฐานเพื่อพัฒนาสติปัญญา
2: อธิษฐานไม่ใช่อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จหนึ่งคนหนึ่งสัจจะทำดีได้ไม่ต้องเดียวร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยเริ่มวันนี้เป็นต้นไปร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู
1: ้เราอธิษฐาน
3: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด
4: ้อขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการประเรียนณวัดสว่างมงคลบ้านนาดงหมู่ที่2ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์การวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ฉลององค์กฐินกลางคืนมีคณะหมอลำเสียงวิหกและวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569เวลา9นาฬิกาถวายกฐินสามัคคีสามารถติดต่อออกโรงทานและร่วมปัจจัยทำบุญได้ณวัดสว่างมงคลที่บัญชี 615-327-6717 ธนาคารกรุงไทยสาขาลมสักเบอร์โทร097-110-5158 มีกระถิ่นเฮาปีนี
5: ้ภายงัดภายจำสายน้ำไหลลังล้นสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฟังอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบวชซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาชวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีภายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋งนายสังเวียนปิ่นมาสาโทร0657997325 0657997325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสานประเพณีบ้านเฮานัดกันแล้วอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

0: พวกคุณกำลังเสียเงินกันไปเปล่าๆโดยไม่รู้ตัวแค่มันทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่นและล้างแอร์ทุกๆ6เดือนปิดไฟที่ไม่ได้ใช้ไม่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและเปิดไฟเกินความจำเป็นและทุกครั้งก่อนเดินทางไกลหยุดเพื่อเอาของใช้ไม่จำเป็นออกไปบ้านเถอะครับประหยัดน้ำมันไปได้เยอะเลยนะครับเท่านี้เราก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นแล้วแค่ประหยัดก็ได้ประโยชน์รวมพลังคนไทยลดใช้พลังงานโดยกระทรวงพลังงาน
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการใจถึงใจค่ะดิฉันอิสริยากรอินทโชตรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะและอีกเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยนะคะร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานเดินหน้าส่งเสริมโอกาสให้นักศึกษาไทยได้พัฒนาทักษะและเก็บเกี่ยวประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศเปิดรับสมัครนักศึกษาตามโครงการ 3ม.ต่างประเทศInternship Program เพื่อเข้าทำงานกับบริษัท MGM Grand Paradise Limited ในเขตบริหารพิเศษมาเก๊ารวม20อัตรา3ตำแหน่งได้แก่พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มจำนวน10อัตราพนักงานต้อนรับจำนวน5อัตราและพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม VIP จำนวน5อัตราผู้ผ่านการคัดเลือกนะคะจะได้รับเงินเดือนประมาณ 54,397 บาทถึง 71,575 บาทขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนพร้อมสิทธิประโยชน์จากนายจ้างได้แก่ตั๋วเครื่องบินไปกลับเมื่อสิ้นสุดสัญญาอาหารระหว่างปฏิบัติงานค่าล่วงเวลาวันหยุดประจำปีและสวัสดิการอื่นตามกฎหมายแรงงานมาเก๊าค่ะสำหรับคุณสมบัติผู้สมัครนะคะต้องเป็นชายหรือหญิงอายุ21ปีถึง30ปีกำลังศึกษาอยู่ระดับมหาวิทยาลัยชั้นปีสุดท้ายสามารถสื่อสารภาษาจีนกลางและภาษาอังกฤษได้มีทัศนคติที่ดีและบุคลิกภาพเหมาะสมกับงานโดยเกณฑ์ส่วนสูงขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่สมัครค่ะผู้สมัครชายต้องสูงตั้งแต่180เซนติเมตรและผู้สมัครหญิงสูงตั้งแต่163เซนติเมตรขึ้นไปโดยจะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่14ถึง23กันยายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการโดยระบบจะปิดรับสมัครในวันพรุ่งนี้คือวันที่23กันยายน2569ในเวลา 16:30 นผู้สนใจนะคะสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ toea.doe.go.thทั้งนี้นะคะการสมัครครั้งนี้จะไม่เสียค่าสมัครหรือค่าบริการจัดส่งไปทำงานต่างประเทศผู้ผ่านเกณฑ์คัดเลือกจะรับผิดชอบเฉพาะค่าใช้จ่ายที่จำเป็นได้แก่ค่าถ่ายรูปค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางกรณีที่ยังไม่มีหนังสือเดินทางค่าตรวจสุขภาพค่าตรวจประวัติอาชญากรรมและค่าสมัครกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศรวมประมาณ 4,700 บาทสามารถศึกษารายละเอียดและคุณสมบัติเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ doe.go.th/overseas หัวข้อข่าวประกาศรับสมัครหรือเพจ Facebook แรงงานไทยไปต่างประเทศโดยรัฐจัดส่งสามารถสอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศโทร02-245-1034และสายด่วนกรมการจัดหางาน1506กด2ค่ะมาต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะนางสาวลลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้ติดตามสถานการณ์ราคาพลังงานและผลกระทบต่อประชาชนอย่างใกล้ชิดเพื่อประกอบการพิจารณามาตรการดูแลค่าครองชีพที่ต้องพิจารณาถึงทั้งต้นทุนพลังงานค่าขนส่งราคาสินค้ากำลังซื้อและฐานะการคลังของประเทศควบคู่กันไปแต่อย่างไรก็ตามค่ะสถานการณ์ราคาน้ำมันในช่วงนี้ไม่ได้กระทบเฉพาะผู้ใช้รถยนต์เท่านั้นแต่เป็นต้นทุนของระบบเศรษฐกิจที่ส่งผ่านไปยังค่าขนส่งภาคการเกษตรภาคผลิตและราคาสินค้าในชีวิตประจำวันโจทย์สำคัญจึงอยู่ที่การเลือกเครื่องมือให้เหมาะกับปัญหาและพิจารณาว่าความช่วยเหลือส่งถึงประชาชนได้จริงมากน้อยเพียงใดค่ะส ำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลาสที่รัฐบาลมีแผนจะขยายมาตรการออกไปในขณะนี้ก็มีเป้าหมายเพื่อบรรเทาค่าครองชีพรักษากำลังซื้อดูแลกลุ่มเปราะบางและช่วยให้เม็ดเงินหมุนเวียนไปยังร้านค้ารายย่อยขณะที่โครงการ60-40ยังครอบคลุมบริการขนส่งสาธารณะที่เข้าร่วมซึ่งเป็นมาตรการที่ออกแบบเพื่อช่วยเหลือประชาชนและเศรษฐกิจฐานรากไม่ได้มีเป้าหมายเฉพาะเรื่องราคาพลังงานเท่านั้นส่วนราคาน้ำมันส่งผลต่อประชาชนผ่านหลายช่องทางค่ะขณะที่การดูแลค่าครองชีพก็มีเครื่องมือหลายประเภทแต่ละมาตรการช่วยประชาชนต่างกลุ่มและส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจต่างกันรัฐบาลจึงต้องพิจารณาให้ครบทุกด้านก่อนตัดสินใจเลือกใช้มาตรการรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าในมุมนโยบายการดูแลค่าครองชีพไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการเลือกระหว่างลดราคาน้ำมันกับช่วยกำลังซื้อซึ่งแต่ละมาตรการก็เป็นเครื่องมือคนละประเภทแต่ที่รัฐบาลยังต้องพิจารณามากกว่าคือปัญหาอยู่ตรงไหนประชาชนกลุ่มใดได้รับผลกระทบและมาตรการใดให้ผลคุ้มค่ากับเงินของประเทศมากที่สุดสำหรับกรณีที่มีการกล่าวระบุถึงวงเงินกู้คงเหลือประมาณ 50,000 ล้านบาทยังต้องตรวจสอบสถานะให้ชัดเจนว่าเป็นกรอบวงเงินที่ยังไม่ได้จัดสรรวงเงินที่มีภาระผูกพันหรือวงเงินที่สามารถนำมาพิจารณาใหม่ได้เนื่องจากแต่ละส่วนมีสถานะทางบัญชีและข้อกำหนดทางกฎหมายแตกต่างกันในทางนโยบายรัฐบาลไม่ได้เริ่มจากคำถามว่าเงินเหลือเท่าไหร่และจะนำไปใช้อะไรแต่เริ่มจากประชาชนกำลังเดือดร้อนเรื่องอะไรแล้วจึงเลือกเครื่องมือที่ตรงจุดที่สุดวงเงินที่กฎหมายเปิดไว้ไม่ใช่เงินที่รัฐบาลต้องใช้ให้หมดเงินกู้ทุกบาทต้องมีเหตุผลมีความจำเป็นคุ้มค่าและตรวจสอบได้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลประชาชนควบคู่กับการรักษาวินัยการคลังเพื่อให้มาตรการของรัฐเหมาะสมกับปัญหาและครอบคลุมประชาชนแต่ละกลุ่มอย่างตรงจุดที่สุดค่ะและข่าวสุดท้ายสำหรับวันนี้ค่ะนางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยได้เห็นชอบกรมธรรม์ประกันภัยที่อยู่กลุ่มอาศัยและกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณในการดำเนินการซื้อประกันภัยให้กับประชาชนค่าเบี้ยประกันภัยในวงเงินรวม 15,000 ล้านบาทเพื่อให้ความคุ้มครอง3ประเภทภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวแบ่งเป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่อยู่อาศัยกลุ่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติรัฐบาลเดินหน้าเร่งสำรวจบ้านไม่มีเลขที่

0: ให้ภาครัฐสามารถระบุได้ว่าใครอยู่ที่ไหนและเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติซึ่งข้อมูลดังกล่าวนะคะจะเป็นส่วนสำคัญในการวางแผนช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่พักอาศัยชั่วคราวหรือแรงงานที่อยู่ในพื้นที่จริงแต่ยังไม่มีข้อมูลบ้านเลขที่ในระบบและสำหรับการประกันภัยภัยพิบัติแห่งชาติครอบคลุมความเสียหายจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวมีวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยที่เกิดตามเงื่อนไขของกรมธรรม์แบ่งเป็นความเสียหายจากอุทกภัยค่าสินไหมทดแทนในเบื้องต้น 10,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 90,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนความเสียหายจากวาตภัยและแผ่นดินไหวค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 5,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 95,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนสำหรับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจาก3ภัย 2 ล้านบาทต่อคนโดยกรมธรรม์มีผลความคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึงวันที่1ตุลาคม2570ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวข่าวสารดีๆที่เราได้นำมาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านในรายการใจถึงใจค่ะถ้าหากคุณผู้ฟังทุกท่านต้องการฟังรายการย้อนหลังสามารถรับฟังได้ทางอาทาพอดแคสต์กองบัญชาการกองทัพไทยสำหรับวันนี้ดิฉันอิสริยากรอินทโชตและทีมงานทุกท่านขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย

0: ฉันมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์เราต่างก็มีสิทธิ์และต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกันเพราะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองหากถูกละเมิดหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่านิ่งดูดายร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสายด่วน1377เพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน
1: ทางแค่นิดเดียวกับชีวิตที่รออยู่ให้เถอะครับเพราะหนึ่งชีวิตกำลังรอความช่วยเหลือ
2: ไม่รู้ว่ามีคนไข้จริงหรือเปล่า
1: อย่าคิดในแง่ลบให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตสายด่วน1669สายด่วนแห่งชีวิตโทรฟรีแต่อย่าโทรเล่นเพราะมีอีกหลายชีวิตที่รอคอยการช่วยเหลือ
3: ตัวเองพร้อมซิ่งแล้วนะ
4: ไปกับเขาตัวเองไม่ต้องกลัวนะ
3: เพราะความรักอ่ะจะพาชนะทุกสิ่งเลย
5: สถิติอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยการขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรนะครับ
6: รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านเลยนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคิดดีมีสาระกันก่อนนะครับก็พบกับผมนะครับดีเจแบงค์หรือว่าหนุ่มยุทธาธีนะครับตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา 18:20 น.จนถึงเวลา 19:00 น.นะครับท่านผู้ฟังทางบ้านก็สามารถแนะนำผลงานเพลงสตริงใหม่ๆหรือว่าลูกทุ่งสมัยใหม่กันเข้ามาในทางรายการคิดดีมีสาระกันได้นะครับครับก็ในวันนี้นะครับผมจะให้คุณผู้ฟังทางบ้านนะครับกลับไปพักฟังการเพลงเพราะจากทางรายการคิดดีมีสาระของเราอีกสักครู่หนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยเรื่องเก็บความรู้จากทางรายการคิดดีมีสาระในวันนี้กันนะครับ

ครับผมก็จบไปอีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะครับเราก็มาให้ต่อกันอีกสักหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆกันก่อนนะครับผม

ครับผมก็จบไปอีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะครับเดี๋ยวจะให้คุณผู้ฟังทางบ้านมารับฟังเกี่ยวกับความรู้จากทางรายการคิดดีมีสาระก็รอสักครู่นึงก่อนนะครับมีเกี่ยวกับเรื่องของการขับรถนะครับเขาบอกว่าช้าแต่ชัวร์นะครับขับขี่ปลอดภัยตลอดเส้นทางนะครับรู้หรือไม่ว่าอุบัติเหตุนะครับจากการขับขี่ด้วยความเร็วนะครับมีแรงปะทะนะครับที่ทำให้เกิดความสูญเสียมากมายนะครับลองนึกภาพตามนะครับหากคุณขับรถในระดับความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแรงปะทะเท่ากับคุณนะครับตกตึก13ชั้นนะครับจึงเป็นสาเหตุหลักๆนะครับที่องค์กรต่างๆนะครับออกมาช่วยกันรณรงค์นะครับให้ขับขี่ปลอดภัยนะครับเพราะว่ายิ่งขับเร็วนะครับยิ่งเกิดความสูญเสียมากขึ้นนะครับซึ่งสำนักงานนะครับกองทุนสนับสนุนนะครับการสร้างเสริมสุขภาพนะครับเป็นอีกหนึ่งองค์กรนะครับที่พยายามนะครับเน้นย้ำเสมอว่าการขับขี่ให้ปลอดภัยนะครับคือผู้ขับขี่นะครับต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับโดยการปฏิบัติตามกฎจราจรนะครับเมาไม่ขับนะครับลดความเร็วนะครับเพราะว่าการจะหยุดอุบัติเหตุนั้นนะครับสิ่งสำคัญที่สุดนะครับคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ขับขี่นะครับถ้าเราไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดนะครับต่อให้ถนนมีโครงสร้างที่ดีเพียงใดนะครับรถอยู่ในสภาพพร้อมแค่ไหนนะครับก็ยากที่จะหยุดยั้งอุบัติเหตุได้นะครับโดยพื้นฐานของการขับขี่ในระดับความเร็วปลอดภัยนะครับก็มีดังนี้นะครับในเขตเมืองและชุมชนนะครับไม่เกิน50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนอกเขตเมืองนะครับไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้นะครับก็จะมีนะครับโครงการนะครับที่ได้รับเปิดตัวมานะครับเมื่อปีใหม่2562นะครับเป็นความร่วมมือนะครับระหว่างสสส.นะครับกับสขอ.นะครับกรมควบคุมโรคนะครับแล้วก็ภาคีเครือข่ายนะครับส่งมอบความห่วงใยนะครับแล้วก็ผลักดันนโยบายนะครับความปลอดภัยด้านถนนนะครับรณรงค์ลดความเร็วนะครับลดความเสี่ยงนะครับขับรถมีน้ำใจนะครับรักษาวินัยจราจรนะครับแก่ประชาชนทั่วประเทศในช่วงเทศกาลต่างๆนะครับจากข้อมูลนะครับอำนวยการความปลอดภัยทางถนนนะครับในช่วงเทศกาลต่างๆนะครับตั้งแต่ปี2559ถึง2551นะครับพบว่ามีผู้เสียชีวิตนะครับรวม 1,281 คนนะครับบาดเจ็บ 11,578 คนนะครับเกิดเหตุนะครับ 11,119 ครั้งนะครับแล้วก็ความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับสาเหตุมาจากการขับเร็วนะครับแล้วก็ดื่มแอลกอฮอล์นะครับยิ่งในช่วงเทศกาลต่างๆนะครับเป็นช่วงที่ประชาชนส่วนใหญ่นะครับนิยมเดินทางกลับบ้านนะครับหรือว่าไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆเป็นจำนวนมากนะครับทำให้การจราจรค่อนข้างหนาแน่นนะครับผู้คนต่างเร่งรีบนะครับที่จะไปให้ถึงจุดหมายให้ไวนะครับแต่อย่าลืมไปว่าการขับขี่อย่างรวดเร็วนั้นนะครับนอกจากจะเกินกฎหมายกำหนดแล้วนะครับยังส่งผลกระทบให้เกิดความสูญเสียนะครับที่เปลี่ยนความสนุกนะครับให้เป็นโศกนาฏกรรมได้นะครับอีกอย่างนึงนะครับเรื่องที่ผู้ขับขี่นะครับลืมไม่ได้คือการขับขี่นะครับที่ปลอดภัยนะครับซึ่งมีข้อปฏิบัตินะครับดังนี้นะครับไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถนะครับซึ่งจะทำให้เกิดอุบัติเหตุนะครับบนท้องถนนนะครับหากมีความจำเป็นต้องทำการติดต่อนะครับแนะนำให้ใช้หูฟังหรือว่าอุปกรณ์อื่นๆช่วยนะครับไปอย่างที่สองนะครับไม่ขับรถเร็วเกินกำหนดนะครับจนลืมนึกถึงความปลอดภัยของตนเองนะครับแล้วก็เพื่อนร่วมทางนะครับสามก็เปิดไฟสัญญาณนะครับส่งสัญญาณไฟขณะที่เราเบรกหรือเลี้ยวนะครับเป็นการสื่อสารของผู้ขับขี่คนอื่นๆด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนนะครับอย่างที่สี่ก็เมาไม่ขับนะครับห้ามดื่มแล้วขับรถโดยเด็ดขาดนะครับหากมีอาการมึนเมานะครับอีกยังมีอีกหลายวิธีนะครับที่สามารถทำได้นะครับอย่างเช่นให้เพื่อนช่วยขับรถนะครับหรือว่าใช้บริการแท็กซี่นะครับอย่างที่5ก็คาดเข็มขัดนิรภัยนะครับถ้าคุณเดินทางนะครับควรคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งนะครับไม่ว่าจะระยะทางใกล้หรือไกลนะครับก็ควรคาดเข็มขัดนิรภัยเสมอนะครับอย่างที่6นะครับนำรถเข้าศูนย์นะครับ
ควรนำรถเข้าศูนย์เพื่อเช็กระยะนะครับทำความปลอดภัยนะครับเผื่อเราขับรถไกลๆนะครับหรือว่าเช็คลมยางให้ดีก่อนออกเดินทางด้วยนะครับอย่างที่7นะครับขับรถเวลาที่เหมาะสมนะครับถ้าเป็นในช่วงเวลานะครับที่เราขับขี่เหมาะสมนะครับก็อาจจะเป็นกลางคืนนะครับเราก็ไม่ควรขับนะครับหรือว่าขณะฝนตกนะครับเราก็ไม่ควรขับขี่นะครับจะทำให้เกิดอันตรายกับเราได้นะครับการศึกษานะครับข้อมูลนะครับข้อการปฏิบัตินะครับตามกฎหมายจราจรนะครับก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับเราควรปฏิบัติตามนะครับก็เป็นเกร็ดความรู้ที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังทางบ้านในวันนี้นะครับเราก็พูดคุยกันมาสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ฟังทางบ้านนะครับกับไอ้พักฟังงานเพลงเพราะๆจากทางรายการคิดดีมีสาระของเราต่อเลยนะครับ

ครับผมก็จบไปอีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะครับเราก็มาให้ต่อกันอีกสักหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆกันก่อนนะครับผม

ครับผมก็จบไปอีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะครับเดี๋ยวต้องขอคัดจังหวะคุณผู้ฟังทางบ้านสักครู่หนึ่งก่อนนะครับให้มาฟังเกร็ดความรู้จากทางรายการที่ดีมีสาระของเราสักครู่หนึ่งก่อนนะครับมีเกร็ดความรู้สั้นๆเรื่องของการเลือกนะครับแล้วก็ใช้ครีมทากันแดดนะครับมาฝากกับคุณผู้ฟังทางบ้านนะครับสิ่งที่ดีที่สุดนะครับในการป้องกันแดดนะครับคือการหลีกเลี่ยงแสงแดดนะครับแต่ในบางกรณีนะครับเราจำเป็นต้องโดนแสงแดดนะครับเราจึงควรรู้จักนะครับการเลือกใช้ครีมกันแดดนะครับดังต่อไปนี้นะครับก็อย่างแรกนะครับพิจารณานะครับตามความจำเป็นนะครับแล้วก็เหมาะสมของตนเองนะครับโดยคำนึงถึงอาชีพลักษณะงานกีฬานะครับหรือว่ากิจกรรมต่างๆที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองหรืออาการแพ้หรือเปล่านะครับอย่างที่สองนะครับโดยทั่วไปนะครับยากันแดดนะครับควรมีค่าป้องกันแสงแดดนะครับก็คือ SPF นะครับเท่ากับหรือมากกว่า15นะครับอย่างที่สามนะครับควรป้องกันทั้ง UVA และ UVB นะครับอย่างที่สี่นะครับไม่ควรใช้ยากันแดดที่มีน้ำหอมนะครับเพราะว่าน้ำหอมนะครับสามารถทำให้เกิดอาการแพ้ได้บ่อยนะครับอย่างที่ห้านะครับควรทาหนากว่าทาครีมทั่วไปเล็กน้อยนะครับแล้วก็อย่างที่6นะครับอย่างสุดท้ายนะครับเมื่อมีเหงื่อหรือว่าโดนน้ำนะครับควรทายากันแดดซ้ำนะครับหรือว่าใช้ยากันแดดที่สามารถกันน้ำได้นะครับก็เป็นเกร็ดความรู้สั้นๆนะครับจากทางรายการคิดดีมีสาระที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังทางบ้านในวันนี้นะครับถ้าท่านใดที่ยังไม่รู้นะครับได้รับฟังแล้วนะครับก็ไปหาซื้อตามห้างสรรพสินค้าหรือว่าสถานที่ต่างๆได้นะครับสำหรับทาครีมกันแดดนะครับก็เราก็พูดคุยกันมาสักครู่หนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ฟังทางบ้านนะครับกลับไปพักฟังผลงานเพลงเพราะๆนะครับจากทางรายการคิดดีมีสาระของเราก่อนต่อเลยนะครับ

ครับผมก็จบไปอีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะครับขณะนี้ก็มาถึงช่วงทางท้ายๆนะครับของทางรายการคิดดีมีสาระของเราอีกแล้วสิครับคุณฟังทางบ้านก็สามารถติดตามรับฟังในทางรายการคิดดีมีสาระของเราได้ใหม่นะครับในวันถัดไปตั้งแต่เวลา 18:20 น.จนถึงเวลา 19:00 น.นะครับ

0: กันยายนนี้กรมชลประทานออกประกาศแจ้งเตือน11จังหวัดให้เตรียมพร้อมรับผลกระทบระดับน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นจากการปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอิสราเอลตอบโต้ถ้อยแถลงของประธานาธิบดีฝรั่งเศสในการประชุมสมัชชาแห่งสหประชาชาติที่อ้างว่ากลุ่มฮามาสไม่เคยก่อเหตุโจมตีในเขตเวสต์แบงก์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมอุตุนิยมวิทยารายงานสภาพอากาศในระยะนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากไปจนถึงวันที่27กันยายนแต่ไม่เข้าข่ายเกิดอุทกภัยรุนแรงขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าสภาพอากาศประเทศไทยช่วงนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่27กันยายนมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเสี่ยงภัยอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้แก่จังหวัดระยองจันทบุรีตราดปราจีนบุรีและพื้นที่เขาใหญ่ส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครจะมีฝนตกหนักทำให้ระดับน้ำบริเวณริมตลิ่งสูงขึ้นหากพื้นที่ใดมีฝนตกสะสมระดับ100ถึง200มิลลิเมตรต่อวันมีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำได้ทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาไม่เคยประกาศเตือนเรื่องมหาอุทกภัยเนื่องจากปัจจัยสภาพอากาศในปัจจุบันไม่มีพายุหมุนเขตร้อนพัดเข้ามาโดยตรงมีเพียงหย่อมความกดอากาศต่ำที่ทำให้ฝนตกในแนวร่องมรสุมเท่านั้นซึ่งมีความรุนแรงไม่เท่ากับเหตุการณ์ในปี2554จึงขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง70จังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยจากภาวะฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่27กันยายนนี้
2: นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้ประสานแจ้ง70จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้และกรุงเทพมหานครรวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั่วประเทศให้เตรียมพร้อมรับมือกับปริมาณฝนที่ตกหนักตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่27กันยายนซึ่งอาจทำให้เกิดอุทกภัยได้โดยได้กำชับให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับให้จัดทีมปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อเข้าเผชิญเหตุและให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งและพื้นที่ที่ยังมีสถานการณ์อุทกภัยให้เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างเต็มกำลังเพื่อลดผลกระทบจากเหตุอุทกภัยให้ได้มากที่สุดสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากมีความเสี่ยงเกิดสถานการณ์ภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นพื้นที่ไม่ให้บุคคลใดเข้าพื้นที่กรณีที่มีคลื่นลมแรงให้ออกประกาศหรือติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำในช่วงคลื่นลมแรงโดยเด็ดขาดและให้แจ้งชาวเรือผู้บังคับเรือและผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงให้พิจารณาห้ามเดินเรือเด็ดขาดพร้อมกันนี้ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวอาหารน้ำดื่มและสิ่งจำเป็นให้พร้อมรับรองผู้อพยพเมื่อเกิดเหตุอุทกภัยด้วยจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ขณะเดียวกันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการทุกจังหวัดเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยและเปิดศูนย์ปภ.จังหวัดหากสถานการณ์รุนแรงเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที
3: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยหรือ SAT ได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่27กันยายนซึ่งจำเป็นต้องเฝ้าระวังในพื้นที่ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและระยองเนื่องจากอาจเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและอาจเกิดฝนตกแช่และระเบิดฝนหรือเรนบอมขึ้นได้อย่างไรก็ตามกรมอุตุนิยมวิทยายืนยันว่าสถานการณ์ยังไม่เข้าข่ายการเกิดมหาอุทกภัยแต่ก็ได้สั่งการให้ทุกจังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงเตรียมมาตรการรองรับและเตรียมเปิดศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีทั้งนี้จากข้อมูลของหน่วยงานต่างๆเชื่อมั่นว่าจะไม่เกิดมหาอุทกภัยตามที่มีกระแสข่าวจึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการเป็นหลักสิ่งสำคัญคือก่อนเกิดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าอย่างแน่นอนโดยเฉพาะทางเซลล์บรอดแคสต์ ขณะนี้ได้มีการแจ้งเตือนไปยังพื้นที่เสี่ยงต่างๆอย่างครอบคลุมและครบถ้วนแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีโรงพยาบาลหรือโรงเรียน
4: แต่ตอนนี้เนี่ยนะครับทั้งกรมอุตุนะครับแล้วก็ทางปภ.เนี่ยเราก็ได้มีการมอนิเตอร์อยู่ตลอดเวลานะครับและทางอุตุเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจ 100% ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยยังไม่ถูกเรียกว่าเป็นมหาอุทกภัยครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดนะครับผมก็เน้นย้ำนะครับว่าก่อนที่จะเกิดภัยเนี่ยนะครับทางกรมป้องกันและบรรเทาภัยเราจะมีการแจ้งเตือนไปแน่นอนสิ่งสำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของเซียร์บอร์ดแคสต์นะครับที่จะถูกส่งไปยังมือถือนะครับของพี่น้องประชาชน
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าศูนย์อพยพมีความพร้อมในการดูแลประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างเต็มที่โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: เช่นเดียวกับกรมชลประทานออกประกาศแจ้งเตือน11จังหวัดให้เตรียมพร้อมรับผลกระทบระดับน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นจากการปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยานายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทานออกประกาศด่วนที่สุดแจ้งเตือนสถานการณ์ลุ่มเจ้าพระยาฉบับที่5ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด11จังหวัดประกอบด้วยอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการกรุงเทพมหานครให้เตรียมรับมือการปรับเพิ่มการระบายน้ำเนื่องจากกรมชลประทานคาดการว่าในอีก 1-9 วันข้างหน้าปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณระหว่าง 2,100 ถึง 2,200 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีจึงมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลทำให้มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีกประมาณ 70 ถึง 1.70 เมตรด้านคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการรับมือสถานการณ์อุทกภัยพร้อมวางแผนระบายน้ำลดผลกระทบต่อประชาชน
5: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์โดยเฉพาะการวางแผนแก้ไขปัญหาทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวให้ครอบคลุมทุกมิติเพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดพร้อมกำชับกรมชลประทานปรับแผนควบคุมปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ให้ยืดหยุ่นตามเส้นทางพายุและข้อมูลพยากรณ์อากาศล่วงหน้า 7-15 วันเร่งพร่องน้ำในลำน้ำสายหลักและคลองสาขารวมทั้งบริหารจัดการระบายน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างสมดุลเพื่อลดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเข้ากรุงเทพมหานครและปริมณฑลนอกจากนี้ให้ตรวจสอบความแข็งแรงของคันกั้นน้ำกระสอบทรายและประตูระบายน้ำพร้อมเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรกลและเจ้าหน้าที่ให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงหากเกิดสถานการณ์วิกฤตให้เร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกด้านนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลมีหน่วยงานหลักเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยพิบัติอย่างเป็นทางการซึ่งได้ประเมินสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพบว่าปริมาณน้ำฝนและพื้นที่เสี่ยงภัยในปัจจุบันยังคงสามารถรองรับน้ำได้และรัฐบาลมีแผนรับมือไว้แล้วทั้งการบริหารจัดการน้ำด้วยการเตรียมพื้นที่รับน้ำหรือแก้มลิงเพื่อควบคุมปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ให้กระทบกับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ขณะที่ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนมาตรการรับมือเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นสำคัญ
6: นายชนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือกล่าวถึงการติดตามและดูแลสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือว่าได้มีการพูดคุยร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัดต่างๆอย่างต่อเนื่องโดยมีแนวทางการทำงานร่วมกันโดยเฉพาะด้านการป้องกันเน้นให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของ ประชาชนและการฟื้นฟูต้องทำควบคู่กันสำหรับเรื่องการพยากรณ์อากาศขณะนี้บูรณาการข้อมูลร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาในการจัดทำระบบวันแมปและพัฒนาระบบการแสดงผลข้อมูลในหลายพื้นที่เพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างสะดวกและเข้าถึงได้มากขึ้นซึ่งเป็นแนวทางการดำเนินงานในระยะกลางขณะที่ในระยะสั้นยังคงใช้แผนและมาตรการรับมือได้ชื่นชมผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ทำงานอย่างเต็มที
7: ่เรื่องน้ำได้มีการพูดคุยกันในส่วนของปภ.ด้วยแล้วก็เรื่องของจังหวัดตรงนี้มีแนวทางที่เราทำร่วมกันอยู่แล้วในส่วนที่เป็นการป้องกันทีนี้ในส่วนที่ต้องทำเร่งด่วนนี่ก็มอนิเตอร์ทุกคืนแล้วก็เราสื่อสารกับท่านผู้ว่าในแต่ละที่เรื่องความปลอดภัยก็เป็นอันดับหนึ่งที่เราต้องทำแล้วก็เรื่องการเตรียมปูคิดขนาดกันไป
6: นายยุทธนันยังกล่าวถึงความกังวลของประชาชนจากการนำเสนอข่าวจะมีปริมาณฝนจำนวนมากซึ่งอาจส่งผลให้เกิดมหาอุทกภัยว่ามีการสื่อสารข้อมูลอย่างต่อเนื่องในรูปแบบซิงเกิลคอมมานด์จะมีผู้รับผิดชอบในการชี้แจงข้อมูลเพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสนยืนยันว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานอย่างเต็มที่ในการดูแลสถานการณ์เช่นเดียวกับการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือไว้ใจได้จะแจ้งเตือนประชาชนได้ทันท่วงทีผลิตนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเฝ้าระวังจุดเสี่ยงน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดและเตรียมแผนบริหารจัดการทั้งน้ำฝนและน้ำเหนือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากช่วงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่27กันยายนกรุงเทพมหานครได้สำรวจและติดตามจุดเสี่ยงน้ำท่วมมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วโดยเฉพาะพื้นที่ที่เคยมีน้ำท่วมเช่นเสนานิคมถนนเสนานิคม1ถนนพหลโยธิน84ถนนรามอินทรา5และพื้นที่ริมคลองลาดพร้าวที่เคยมีน้ำล้นออกมาซึ่งสิ่งสำคัญคือประสิทธิภาพในการระบายน้ำจึงได้กำชับเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดของสำนักงานเขตให้ตรวจสอบและจัดเก็บขยะอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำในช่วงฝนตกหนัก
8: เรื่องฝนก็ตอนนี้ก็ให้ไปสำรวจตั้งแต่ที่แล้วแหละจุดที่มีน้ำท่วมนะแล้วก็มีความพร้อมนะครับแล้วก็คิดว่าจุดที่มีท่วมหนักอย่างเมื่อต่อที่เมื่อที่แล้วในจุดเซนไนคมเซนไนคมหนึ่งแถวรามอินทรา5ผมจะจิตใจดีก็ให้ไปดูทั้งหมดปัญหาที่แล้วเป็นความว่าเท้านะว่ามีระดับน้ำที่ก็ให้ทุกหน่วยเตรียมพร้อมแล้วก็ปัญหาอีกอันหนึ่งคือเศษขยะหน้าท่อก็หายแล้วเนี่ยมีปัญหาคือพอฝนตกมาแล้วขยะไปถูกหน้าท่อทำให้ไม่ลงท่อระบายน้ำก็ให้ฝ่ายรักษาทุกเขตเตรียมพร้อมแจกไป
1: สำหรับกรณีที่มีข้อกังวลถึงเรนบอมนายชัดชาติกล่าวว่าลักษณะและความรุนแรงของฝนขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและทิศทางลมในแต่ละวันจึงไม่สามารถสรุปล่วงหน้าได้ว่าจะเกิดฝนตกหนักในลักษณะเดียวกันทุกพื้นที่กรุงเทพมหานครจึงต้องติดตามพยากรณ์อากาศทั้งรายสัปดาห์และรายวันและปรับการทำงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์แต่ขอประชาชนอย่าประมาทให้ติดตามประกาศเตือนจากหน่วยงานราชการและเผื่อเวลาในการเดินทางช่วงฝนตกหนักโดยเฉพาะเส้นทางที่เคยมีน้ำท่วมขังนายกรัฐมนตรีใช้โอกาสการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่สหรัฐอเมริกาสานต่อความร่วมมือทางการค้ากับสหรัฐพร้อมหารือแนวทางขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสร้างโอกาสทางการค้าระหว่างกัน
9: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าในโอกาสเข้าร่วมการเปิดอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณสำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาได้พบกับผู้นำประเทศต่างๆรวมถึงภาคเอกชนสภาธุรกิจและนักลงทุนต่างๆเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในประเทศไทยมากขึ้นเน้นประเด็นความเป็นหุ้นส่วนและการเป็นประเทศที่มีความพร้อมในทุกๆด้านทั้งการเป็นส่วนกระจายสินค้าและแหล่งผลิตสินค้าต่างๆที่พร้อมรับการลงทุนสำหรับการกล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติในวันพรุ่งนี้จะนำเสนออนาคตของประเทศไทยการเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนและปรับตัวพร้อมรับกติกาโลกใหม่รวมไปถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงานซึ่งไทยมีความพร้อม
10: เป็นการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติครั้งที่81เป็นวันแรกคิวของประเทศไทยที่จะพูดก็คือวันมะรืนซึ่งเราก็ได้เตรียมสาระต่างๆมาแถลงที่ในที่ประชุมขององค์การในสมัชชาใหญ่แห่งนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของอนาคตของประเทศไทย

0: ทศเพื่อกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือด้านการค้าและเศรษฐกิจโดยได้หารือกับนายเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐเพื่อสานต่อความร่วมมือและการเจรจาทางการค้าระหว่างไทยและสหรัฐรวมถึงแสวงหาโอกาสในการขยายความร่วมมือระหว่างกันการเข้าร่วมภารกิจครั้งนี้จึงเป็นโอกาสให้ไทยใช้เวทีระหว่างประเทศในการเชื่อมโยงความร่วมมือเปิดโอกาสทางการค้าและสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกนอกจากนี้ได้มีโอกาสหารือกับผู้จัดการกองทุนสถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของโลกในงาน Bank of America Roadshow ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งนักลงทุนให้ความสนใจประเทศไทยเป็นอย่างมาก
1: นักลงทุนก็มีความสนใจว่าในเรื่องของประเทศเรากับสหรัฐอเมริกากับทางจีนเรามีนโยบายอย่างไรซึ่งเราก็ตอบไปค่ะว่าเราก็เห็นประเทศทั้งสองประเทศนั้นเป็นประเทศที่สำคัญทั้งคู่เราก็ต้องพยายามที่จะ อยู่บนความสัมพันธ์ที่สมดุล นะคะกับทั้งสองประเทศแล้วก็พึ่งพาในเรื่องของความเขาเรียกว่าประโยชน์ร่วมก็คือ mutual benefit ร่วมกันก็เล่าให้เขาฟังแบบนี้เขาจะได้เข้าใจว่าเราไม่ได้เลือกข้างใดข้างหนึ่งแต่เราจะสามารถที่จะทำงานร่วมกันได้กับทั้งสองประเทศใหญ่นั้นนะคะ
0: สำหรับในปีนี้ยังเป็นวาระครบรอบ80ปีการเข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติของไทยซึ่งไทยจะร่วมแสดงบทบาทในระบบพหุภาคีและขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศต่อไปปริมปราศโสภาภาครายงาน
2: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันการเจรจา FTA ไทยกับสหภาพยุโรปจะไม่ทำให้เกษตรกรเสียประโยชน์ในประเด็นเกี่ยวกับการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม
3: ่นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้แทนรับหนังสือและรับฟังเสียงสะท้อนของเครือข่ายเกษตรกรทางเลือกประเทศไทยกว่า100คนที่เข้ายื่นหนังสือและแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อแสดงข้อกังวลต่อการเจรจา FTA รอบที่10ระหว่างรัฐบาลไทยกับสหภาพยุโรปโดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ภายใต้อนุสัญญา UPOP 1991ซึ่งกำลังจะมีขึ้นในช่วงระหว่างวันที่28กันยายนถึง6ตุลาคมนี้ที่จังหวัดภูเก็ตโดยระบุว่ารัฐบาลไทยโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมจะรับฟังข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและพร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องโดยมุ่งปกป้องผลประโยชน์ของเกษตรกรเป็นสำคัญและยืนยันจะไม่ดำเนินการใดๆที่ทำให้ไทยต้องเสียเปรียบหรือถูกเอาเปรียบหากมีข้อกำหนดใหม่ส่วนประเด็นที่สังคมมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในเรื่องของการเก็บหรือขยายพันธุ์พืชนั้นยืนยันว่ากฎหมายดังกล่าวไม่ได้ส่งผลเสียร้ายแรงตามที่ถูกกล่าวหาแต่หากเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการวิจัยและพัฒนารวมถึงมีการจดทะเบียนทางการค้าถึงจะได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนชาวนันมาลีรายงาน
2: เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมขอให้ผู้ประกันตนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมในวันที่27กันยายนนี้ยืนยันหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศเตรียมความพร้อมไว้ทุกด้านแล้ว
4: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมพร้อมชี้แจงขั้นตอนการใช้สิทธิ์โดยการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้ขอให้ตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้งทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมแอปพลิเคชัน SSO Plus และ LINE OA ส่วนผู้ที่แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ไว้กับสำนักงานประกันสังคมจะได้รับ SMS แจ้งเตือนช่วงใกล้วันเลือกตั้งพร้อมเตือนผู้มีสิทธิ์ควรหลีกเลี่ยงการนำกระดาษหรือวัสดุที่มีลักษณะจดเป็นโพยเข้าไปในหน่วยเลือกตั้งเพราะอาจผิดระเบียบการเลือกตั้งข้อ44ส่วนกรณีการจดหมายเลขด้วยวิธีอื่นไม่ได้ห้ามผู้มีสิทธิ์ต้องตีความเองหากผู้มีสิทธิ์จำหมายเลขผู้สมัครไม่ได้สามารถตรวจสอบรายชื่อและหมายเลขได้หน้าสถานที่เลือกตั้งทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์สามารถเลือกผู้สมัครได้สูงสุด7หมายเลขและต้องเขียนหมายเลขด้วยเลขอาราบิกเท่านั้นรวมทั้งไม่สามารถขีดค่าหรือเซ็นกำกับเพื่อแก้ไขได้จึงขอให้ผู้มีสิทธิ์ระมัดระวังหากเขียนหมายเลขไม่ถูกต้องหรือใช้ตัวเลขรูปแบบอื่นหรือใช้เครื่องหมายอื่นแทนจะส่งผลให้เป็นบัตรเสียนิตยาคุณสิมรายงาน
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเดินหน้าไม่เรียกสำเนาเอกสารจากประชาชนต่อไปเวลาไปติดต่อราชการประชาชนไม่ควรต้องถ่ายสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านหรือเอกสารที่รัฐมีข้อมูลอยู่แล้วไปยื่นซ้ำอีกรัฐบาลจะเชื่อมข้อมูลสำคัญ58รายการผ่านระบบ GDX ให้หน่วยงานรัฐตรวจสอบข้อมูลระหว่างกันได้โดยตั้งเป้าให้ครบภายใน1ปีส่วน31ราย

0: การที่มีข้อมูลอยู่แล้วจะเร่งให้หน่วยงานนำไปใช้แทนการเรียกเอกสารจากประชาชนเป้าหมายง่ายๆคือติดต่อราชการให้สะดวกขึ้นลดเอกสารลดเวลาลดค่าใช้จ่ายและให้ภาครัฐใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้วบริการประชาชนให้เต็มที่สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับรลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลออกแถลงการตอบโต้ประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสที่ระบุว่ากลุ่มฮามาสไม่เคยก่อเหตุโจมตีในเขตเวสต์แบงก์ระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยอิสราเอลยืนกรานว่าคำกล่าวอ้างของประธานาธิบดีมาครองไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงเนื่องจากกลุ่มฮามาสโจมตีชาวยิวในเขตเวสต์แบงก์เกือบทุกวันพร้อมยกเหตุการณ์ที่ชาวยิวสัญชาติฝรั่งเศสถูกยิงเสียชีวิตในเขตเวสต์แบงก์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลและฝรั่งเศสทวีความตึงเครียดโดยประธานาธิบดีมาครองวิพากษ์วิจารณ์สถานการณ์ด้านมนุษยธรรมและการกระทำของอิสราเอลในฉนวนกาซาและเขตเวสต์แบงก์พร้อมเรียกร้องให้นานาชาติรวมกันยึดมั่นในกฎหมายระหว่างประเทศต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่5ในช่วงวันที่23-27 กันยายน 2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27 กันยายน 2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาwww.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราช ีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:42 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง77ซมและเวลา 19:08 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร39ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 1:26 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง56ซมและเวลา 11:45 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง4ซมวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
3: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็น

สนใจลงโฆษณาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครสวรรค์ FM 93.25 MHz ติดต่อได้ที่056 228 731-2

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครสวรรค์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4กรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่ 93.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการนครสวรรค์สัมพันธ์ครับ
1: ที่นี่อบจ.พบกับกิจกรรมและข่าวสารภารกิจต่างๆขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ทางสวทนครสวรรค์ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการนครสวรรค์สัมพันธ์ในช่วงที่นี่อบจ.ประจำวันพุธที่23กันยายน2569ดูแลคุณผู้ฟังตั้งแต่เวลา 19:30 นจนถึง 20:00 นค่ะออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครสวรรค์ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์โดยพวกเราทีมงานจากศูนย์ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์วันนี้อยู่กับพวกเราสองคนเช่นเคยนะคะบีนัทวรินทร์ค่ะ
3: ฟิล์มรัตนาพรค่ะสำหรับช่วงที่นี่อบจ.ในวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปติดตามภารกิจความเคลื่อนไหวและเรื่องราวการทำงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ค่ะภายใต้การนำของพลตำรวจเอกสมศักดิ์จันทพิงค์นายกอบจ.นครสวรรค์ค่ะ
2: ค่ะก็น้องฟิล์มถ้าพูดถึงเดือนกันยายนหลายคนก็คงจะนึกถึงช่วงสำคัญของข้าราชการนะคะแล้วก็บุคคลที่กำลังจะเกษียณอายุราชการจริงๆเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความภาคภูมิใจเนาะแล้วก็เป็นโอกาสที่พวกเราทุกคนเนี่ยจะได้ร่วมแสดงความขอบคุณต่อผู้ที่ทุ่มเททำงานมาตลอดเส้นทางราชการค่ะ
3: ใช่ค่ะพี่บีแล้วก็สำหรับอบจ.นครสวรรค์เรานะคะช่วงนี้ก็มีบรรยากาศของการแสดงความรักความผูกพันและการส่งต่อความทรงจำดีๆให้กับบุคลากรผู้เกษียณอายุราชการค่ะซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลานะคะที่มีความหมายของคนทำงานเลยนะคะพี่บี
2: ค่ะแล้วก็นอกจากกิจกรรมการเกษียณอายุราชการแล้วเนี่ยช่วงนี้อบจ.นครสวรรค์ของเรามันเป็นท้ายปีงบประมาณเนาะก็ได้มีโอกาสต้อนรับนะคะคณะศึกษาดูงานจากหลายหน่วยงานหลายองค์กรนะคะที่เดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์แล้วก็การทำงานด้านการบริหารจัดการท้องถิ่นด้วยค่ะ
3: ค่ะโดยเฉพาะการศึกษาดูงานด้านการพัฒนาพื้นที่บึงบอระเพ็ดค่ะและการจัดบริการสาธารณะที่มุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนค่ะซึ่งเป็นโอกาสให้แต่ละหน่วยงานได้แลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่ค่ะพี่ดี
2: ค่ะและในวันนี้นะคะเราก็จะมีเรื่องราวการทำงานของอบจ.นครสวรรค์ทั้งกิจกรรมที่น่าสนใจแล้วก็ภารกิจที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยนะคะเริ่มต้นกันที่ข่าวอย่างที่บอกค่ะน้องฟิล์มว่าช่วงนี้เรามีคณะศึกษาดูงานเข้ามาเยอะใช่ไหมต่างจังหวัดเดินทางมาเยี่ยมชมแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารจัดการท้องถิ่นของจังหวัดนครสวรรค์อย่างต่อเนื่องเลยค่ะ
3: ค่ะใช่ค่ะในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีทั้งคณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางพีใหญ่จังหวัดสมุทรปราการและคณะจากเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนค่ะซึ่งแต่ละคณะนะคะมีเป้าหมายในการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพการทำงานเพื่อนำแนวทางที่ได้รับไปปรับใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองค่ะ
2: ค่ะซึ่งอย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าเวลาที่เขามาศึกษาดูงานเนี่ยน้องฟิล์ม
3: ค
2: ือท้องถิ่นของเราเวลาทำงานเนี่ยลักษณะการทำงานคล้ายๆกันบำบัดทุกบำรุงสุขดูแลคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนแต่ว่าการที่หน่วยงานอื่นเล็งเห็นแล้วก็ให้ความสำคัญแล้วเดินทางมาศึกษาดูงานที่อบจ.นครสวรรค์ของเราก็เพื่อที่จะนำแนวทางแนวคิดบางส่วนนะครับไปปรับใช้กับพื้นที่บริบทของตัวเองเพราะว่าแต่ละพื้นที่อย่างที่น้องฟิล์มบอกแม่ฮ่องสอนก็เป็นเมืองภูเขาเนา
3: ะ
2: เราก็เป็นเมืองนครสวรรค์อยู่ภาคเหนือตอนล่างใช่ไหมคะบริบทพื้นที่เนี่ยต่างกันแต่ว่าแนวทางบางอย่างที่เราจะสามารถนำไปปรับร่วมกันได้เพื่อไปพัฒนาพื้นที่ของตัวเองค่ะ
3: ค่ะโดยเฉพาะแนวทางการพัฒนาพื้นที่ที่เป็นแหล่งพักผ่อนและออกกำลังกายที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ทั้งลู่วิ่งและสนามปั่นจักรยานซึ่งเป็นตัวอย่างของการใช้พื้นที่สาธารณะให้เกิดประโยชน์ค่ะทั้งด้านนันทนาการการท่องเที่ยวและก็การส่งเสริมสุขภาพของประชาชนครับพี่บี
2: ค่ะก็บึงบอระเพ็ดเนี่ยจริงๆตรงนี้สำคัญเหมือนกันนะคะก็คือเมื่อก่อนน้องฟิล์มเคยไปเที่ยวบึงบอระเพ็ดช่วงไหนบ้างคะวันแม่
3: ใช่วันแม่วันเด็ก
2: วันเด็กวันเด็กนี่แล้วก็บางทีเด็กๆมาทัศนศึกษาใช่ไหมคะก็คือบึงบอระเพ็ดเมื่อก่อนเนี่ยจะมี จะมีคนมาเที่ยวเฉพาะช่วงเทศกาลเนาะถ้าไม่ใช่เทศกาลเนี่ยก็จะนานๆครั้ง
3: ใช่
2: ทีนี้แนวคิดของผู้บริหารอบจ.นครสวรรค์เนี่ยค่ะก็คือทำอย่างไรให้ปลุกยักษ์ที่บึงบาระเพชรขึ้นมาตอนนี้บึงบาระเพชรเหมือนยักษ์หลับน้องฟิล์มเราอยากปลุกยักษ์ให้บึงบาระเพชรเนี่ยกลับมามีชีวิตชีวากลับมามีสีสันอีกครั้งแนวคิดของผู้บริหารก็เลยมีแนวคิดในการทำให้บึงบาระเพชรเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเป็นสถานที่ที่ครอบครัวสามารถมาใช้เวลาร่วมกันได้ก็เลยพัฒนาเป็นเหมือนสวนสาธารณะที่มีลู่วิ่งเลนจักรยานมีสถานที่พักผ่อนให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์ของเราค่ะ
3: ค่ะอีกหนึ่งแนวคิดสำคัญที่ได้ถ่ายทอดในการศึกษาดูงานในครั้งนี้ก็คือการบริหารงานท้องถิ่นให้เข้าใจบริบทและปัญหาของประชาชนอย่างแท้จริงค่ะโดยแนวคิดที่ว่าปัญหาอยู่ที่ไหนให้เอาอำนาจไปอยู่ที่นั่นเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างตรงจุดแล้วก็รวดเร็วค่ะ
2: ค่ะท่านนายกจะพูดบ่อยมากคำนี้ปัญหาอยู่ที่ไหนให้เอาอำนาจไปอยู่ที่นั่นพอท่านได้ลงไปดูพื้นที่ด้วยตัวเองอย่างเงี้ยน้องฟิล์มก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้เลยไปเจอคุณยายที่ต้องใช้กายอุปกรณ์ต้องใช้วีลแชร์อย่างเงี้ยท่านนายกก็สามารถสั่งการให้เราดำเนินการช่วยเหลือคุณยายได้เลยนะคะซึ่งการเปิดบ้านต้อนรับคณะศึกษาดูงานในครั้งนี้เราไม่ได้นำเสนอแค่ผลงานของอบจ.นครสวรรค์นะคะอย่างที่บอกว่ามันเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็เรียนรู้ร่วมกันเพื่อที่จะให้แต่ละท้องถิ่นเนี่ยสามารถนำองค์ความรู้ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่แล้วก็ความต้องการของประชาชนตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
3: ค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทของอบจ.นครสวรรค์นะคะในการแบ่งปันองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อร่วมกันยกระดับการจัดบริการสาธารณะและคุณภาพชีวิตของประชาชนค่ะสำหรับตอนนี้พักฟังบทเพลงพอๆกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาติดตามกันในช่วงที่2ค่ะ

0: พากลับเข้าสู่รายการนครสวรรค์สัมพันธ์ในช่วงที่นี่อบจกันอีกครั้งนะคะเมื่อสักครู่เราได้พาคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวของการศึกษาดูงานซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการท้องถิ่นระหว่างอบจนครสวรรค์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากพื้นที่ต่างๆค่ะค่ะและถ้าพูดถึงการบริหารจัดการท้องถิ่นนะคะสิ่งสำคัญไม่ได้มีเพียงเรื่องพัฒนาพื้นที่หรือการจัดบริการสาธารณะเท่านั้นนะคะแต่หัวใจสำคัญอีกหนึ่งก็คือการดูแลประชาชนโดยเฉพาะคนที่กำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดค่ะ
1: ค่ะก็บริบทพื้นที่อย่างที่บอกว่ามีผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะคะทุกพื้นที่อ่ะมีอยู่แล้วเพราะว่าสังคมเราเป็นสังคมของผู้สูงอายุใช่ไหมคะน้องฟิล์มซึ่งแต่ว่าบางคนตอนเนี้ยบางคนไม่มีครอบครัวไม่มีคนดูแลใกล้ชิดนะคะการเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็ประสานการดูแลเนี่ยจึงเป็นภารกิจสำคัญที่ช่วยให้ประชาชนกลุ่มนี้ไม่ต้องเผชิญกับปัญหาเพียงลำพังค่ะก็คือมีพวกเราไปช่วย
0: ค่ะแล้วในช่วงที่2วันนี้นะคะเราพาคุณผู้ฟังไปติดตามอีก1ภารกิจด้านการดูแลผู้สูงอายุของอบจ.นครสวรรค์ค่ะกับการรับผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียงแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองได้น้อยนะคะเข้าสู่การดูแลที่สถานสงเคราะห์คนชราบ้านเขาบ่อแก้วค่ะ
1: ค่ะก็เรื่องราวแรกน้องฟิล์มเป็นกรณีของผู้สูงอายุวัย70ปีซึ่งน้องฟิล์มลงพื้นที่ไปกับท่านนายกเป็นยังไงบ้างคะ
0: ค่ะคุณตานะคะวัย70ปีติดเตียงค่ะช่วยเหลือตัวเองได้น้อยเพราะว่ามีการอ่อนแรงทางซีกซ้ายอาศัยอยู่บ้านครับของภรรยาเก่าเพียงลำพังซึ่งทางภรรยาเก่าเนี่ยค่ะได้มีการเลิกลากันไปนานแล้วแต่แล้วก็อีกอย่างนึงคือภรรยาเก่าก็ป่วยเหมือนกันค่ะพี่บี
1: อ้าวแล้วตอนนี้คุณลุงเขาอยู่กับใครคะ
0: ซึ่งภรรยาเก่าไม่ได้ทอดทิ้งนะคะภรรยาเก่ายังส่งเงินมาให้ผู้ใหญ่บ้านเพื่อที่ให้หาพวกเครื่องอุปโภคบริโภคเงี้ยค่ะดูแลอยู่ตลอดซึ่งตอนนี้ก็เหมือนวิกฤตแล้วค่ะเพราะว่าคุณตาก็อายุเยอะแล้วก็คนที่ดูแลก็ไม่ไหวแล้วเหมือนกันเพราะว่าอสมไม่แม่อสมก็อายุเยอะแล้วค่ะ
1: อ๋อก็คือคนในชุมชนเนี่ยช่วยกันดูแลแล้วก็ภรรยาเก่าก็ใช้วิธีการส่งเงิน
0: ใช้ส่งเงินมาค่ะซึ่งเขาก็เลิกแล้วนะพี่บี
1: จ้ะ
0: ซึ่งเขาก็ยังดูแลอยู่ด้วยแล้วพอทีนี้เขาเรียกว่าทางแม่อสม
1: จ้ะ
0: ได้เห็นว่าท่านนายก
1: ช่วยเหลือตรงนี้อยู
0: ่ใช่ค่ะก็เลยแจ้งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์เรามาค่ะเพื่อให้รับคุณตาไปดูแลที่บ้านพักคนชราน
1: ิคมเขาบ่อแก้วนะคะซึ่งท่านนายกหลังจากได้รับการประสานมาแล้วเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่ทันทีเลยนะไปรับตัวคุณตา
0: ใช่ค่ะ
1: เข้ามาอยู่ที่สถานสงเคราะห์คนชรานะคะสิ่งสำคัญของการช่วยเหลือครั้งนี้ไม่ได้อยู่ที่การที่เราพาผู้สูงอายุไปที่สถานสงเคราะห์เพียงอย่างเดียวนะคะแต่เหมือนเป็นการส่งต่อการดูแลน้องฟิล์มจากสถานการณ์ที่มีผู้สูงอายุไม่สามารถดูแลตัวเองได้อย่างที่น้องฟิล์มบอกนะคะไปสู่สถานที่ที่มีบุคลากรแล้วก็มีระบบการดูแลที่เหมาะสมกับสภาพของผู้สูงอายุค่ะ
0: ค่ะทั้งนี้ก็มีทั้งเรื่องอาหารสุขภาพการใช้ชีวิตประจำวันและความปลอดภัยค่ะรวมถึงการดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุและภาวะแทรกซ้อนค่ะที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียงค่ะและเรื่องนี้นะคะสะท้อนให้เห็นมุมหนึ่งของการทำงานท้องถิ่นนะคะว่าการดูแลประชาชนไม่ได้เพียงแค่สร้างหรือพัฒนาสิ่งต่างๆในพื้นที่แต่ยังหมายถึงการมองเห็นคนที่กำลังมีปัญหาและเข้าไปช่วยเหลือให้เขาได้รับการดูแลที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของตนเองค่ะ
1: ค่ะก็โดยเฉพาะผู้สูงอายุนะคะซึ่งเป็นผู้สูงอายุก็พอแรงแล้วนะน้องฟิล์มแล้วถ้าเป็นผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงด้วยเนี่ยบางทีสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยนะคะอาจไม่ใช่เพียงความช่วยเหลือในระยะสั้นแต่เป็นการที่มีคนเข้ามาช่วยดูแลอย่างต่อเนื่องที่สำคัญท่านนายกบอกว่าสิ่งที่คนเหล่านี้ต้องการคือการที่มีคนบางคนหรือคนกลุ่มบางกลุ่มที่ยังมองเห็นคุณค่าในตัวเขานะคะซึ่งจากเรื่องราวการทำงานที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าการทำงานของอบจ.นครสวรรค์เนี่ยเราไม่ได้เข้าไปช่วยเหลือประชาชนอย่างเดียวนะเรายังให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสให้ประชาชนเนี่ยได้มีกำลังใจมีพื้นที่ปลอดภัยของตัวเองด้วยนะคะ
0: ค่ะและอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้ค่ะก็คือบึงบอระเพ็ดไนท์รันค่ะ2026งานวิ่งกลางคืนบริเวณแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ดค่ะซึ่งจัดขึ้นในวันเสาร์ที่26กันยายนนี้นะคะงานนี้มีให้เลือกถึง3ระยะค่ะทั้งฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโล มินิมาราธอน10กิโลเมตรค่ะและก็ฟันรัน5กิโลเมตรค่ะเรียกได้ว่าเปิดโอกาสให้ทั้งนักวิ่งที่มีประสบการณ์และคนที่อยากเริ่มต้นออกกำลังกายได้มาร่วมกิจกรรมกันค่ะ
1: ค่ะน้องฟิล์มสนใจ21กิโลไหมคะ
0: ไม่ค่ะอาจจะยังนะคะพี่บี
1: ค่ะก็นอกจากเป็นงานวิ่งแล้วที่น่าสนใจก็คืองานนี้เป็นงานอย่างที่บอกเป็นงานไนท์รันเนา
0: ะ
1: เราจะได้สัมผัสบรรยากาศของบึงบอระเพ็ดในอีกมุมนึงพื้นที่ที่เราคุ้นเคยในช่วงกลางวันนะคะตอนนี้เราจะได้เห็นบรรยากาศของการวิ่งท่ามกลางแสงไฟในช่วงค่ำนะคะที่สำคัญเรื่องนี้เราโยงไปหาการท่องเที่ยวด้วยพอมีนักวิ่งจากพื้นที่ต่างๆเดินทางมาร่วมงานแล้วเนี่ยได้ข่าวว่ามีตอนนี้มี 2,650 กว่าคนน้องฟิล์มยังไม่รวม
0: 3,000 แล้วค่ะ
1: เอา 3,000 แล้วหรอ
0: 3,000 แล้วค่ะ
1: เต็มแล้วใช่ไหมคะแต่ก็ยังรับ walk-in หน้างานได้อีก100ไม่เกิน200ท่านนะคะก็พอนักท่องเที่ยวมาแล้วเนี่ยก็ต้องไปจับจ่ายใช้สอยเนาะไปร้านอาหารไปที่พักไปร้านค้าแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัดเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นการช่วยการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนด้วยนะคะ
0: ค่ะซึ่งเรียกได้ว่าการนำกีฬามาเชื่อมกับสุขภาพและการท่องเที่ยวโดยใช้บึงบอระเพ็ดเป็นพื้นที่กลางในการสร้างกิจกรรมและประสบการณ์ให้กับคนในทั้งจังหวัดและผู้มาเยือนค่ะสำหรับบึงบอระเพ็ดไนท์รัน2026นี้นะคะพบกันวันที่26กันยายนที่บึงบอระเพ็ดนะคะใครสนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเพจ Facebook บึงบอระเพ็ดไนท์รัน2026ช่องทางองค์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์และเว็บไซต์ละลาค่ะ
1: ค่ะและนี่ก็คืออีกหนึ่งกิจกรรมที่เรานำกีฬาสุขภาพการท่องเที่ยวมาเชื่อมโยงเข้าด้วยกันนะคะเราพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจของอบจ.นครสวรรค์ได้ในช่วงต่อไปช่วงนี้พักฟังเพลงกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อค่ะ

0: ค่ะกลับมาพบกับพวกเรารายการที่นี่อบจทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 93.25 MHz ในช่วงที่3ค่ะช่วงสุดท้ายของรายการและสำหรับช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้นะคะเรามีข่าวสารดีๆจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์มาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะจะเที่ยวทั้งทีไม่ต้องเสียเวลาหาข้อมูลให้วุ่นวายแค่คลิกไปที่เว็บไซต์ท่องเที่ยวอบจนครสวรรค์แหล่งรวมพิกัดที่เดียวครบจบไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารที่พักและรีวิวจากนักท่องเที่ยวตัวจริงค่ะที่มาคอนเฟิร์มความประทับใจอยากรู้อะไรมองไปที่มุมบนขวาของเว็บไซต์แล้วกดค้นหาข้อมูลได้ง่ายๆเที่ยวง่ายข้อมูลครบต้องที่นี่เลยค่ะ
1: ค่ะอีกหนึ่งเมนูนะคะที่อยู่หน้าเว็บไซต์อบจ.นครสวรรค์ก็คือช่องทางของการร้องเรียนร้องทุกข์หรือว่าแจ้งข้อเสนอแนะเข้ามาที่อบจ.นครสวรรค์ของเรานะคะตอนนี้อบจ.นครสวรรค์เปิดช่องทางใหม่เพื่อให้ทุกท่านได้แจ้งเรื่องร้องเรียนออนไลน์ได้แล้วนะคะถนนพังไฟดับขยะล้นแจ้งเราได้ทุกที่ทุกเวลาท่านสามารถสแกน QR code หรือเข้าเว็บไซต์และแจ้งปัญหาเข้ามาได้ทุกเรื่องนะคะเราพร้อมรับฟังและดำเนินการแก้ไขอย่างรวดเร็วและโปร่งใสเพื่อที่เราจะได้ร่วมสร้างนครสวรรค์ที่ดีขึ้นไปด้วยกันค่ะ
0: ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารและภารกิจสำคัญจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ค่ะที่พวกเรานำมาฝากกันในวันนี้ฝากติดตามข่าวสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ได้โดยไปกดถูกใจกดไลค์ที่เพจ Facebook องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ค่ะอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยความรักและห่วงใยจากพวกเราองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค
1: ์สำหรับวันนี้ขอบคุณสถานีวิทยุ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ขอบคุณเจ้าหน้าที่ควบคุมเสียงและติดตามรายการของเราได้ทุกวันพุธ 19:30 จนถึง 20:00 โดยประมาณสำหรับวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานกระบี่กระทรวงศึกษาธิการวางมาตรการคุมเข้มการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนให้เหมาะสมตามช่วงวัยเพื่อสร้างความปลอดภัยให้เยาวชนนักกีฬาขี่ม้าไทยคว้าเพิ่ม1เหรียญทองและ1เหรียญเงินในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่23กันยายน2569ตรงกับวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียหม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อสันติสุขความสำเร็จและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศและประชาชนชาวซาอุดีอาระเบียประเทศไทยมีความชื่นชมซาอุดีอาระเบียในความเป็นราชอาณาจักรที่เต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมอันน่าภาคภูมิใจและเป็นที่ยอมรับนับถือในประชาคมโลกนับตั้งแต่ที่เราเริ่มความสัมพันธ์บทใหม่เมื่อปี2565ความร่วมมือของสองประเทศได้ก้าวหน้าและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยพลังขับเคลื่อนจากการแลกเปลี่ยนการเยือระดับสูงอย่างต่อเนื่องประเทศไทยมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่เพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวพลังงานโลจิสติกและความมั่นคงทางอาหารนอกเหนือจากความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีนั้นเรามุ่งหวังที่จะร่วมมือกับซาอุดีอาระเบียอย่างใกล้ชิดภายใต้กรอบอาเซียนกับคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของทั้งสองประเทศและภูมิภาคของเราโดยรวมด้วยพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่23กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:32 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพีริยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากเรือนรับรองรัตนพิมานค่ายวชิราวุธอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ค่ายวชิราวุธอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานกระบี่ณท่าอากาศยานกระบี่อำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่จบข่าวในพระราชสำนัก
1: ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรที่จังหวัดปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยาเพื่อเสริมสร้างความสุขที่ยั่งยืนให้กับประชาชน
2: พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยาในส่วนภารกิจของกระทรวงมหาดไทยโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองมีส่วนที่ดำเนินการแล้วเสร็จ2โครงการได้แก่โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองเปรมประชากรหมู่ที่4ตำบลเชียงรากน้อยอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาความยาว110เมตรและโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณหมู่ที่1หมู่ที่2ตำบลบางกระสั้นความยาว476เมตรและมีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ2โครงการได้แก่โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองเปรมประชากรบริเวณพื้นที่เทศบาลตำบลบางพูนอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีความยาว595เมตรและโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองเปรมประชากรและคลองหัวป่าตำบลสวนพริกไทยอำเภอเมืองปทุมธานีความยาวไม่น้อยกว่า330เมตร ซึ่งจังหวัดปทุมธานีได้ปรับปรุงและรื้อถอนสะพานพื้นที่อำเภอเมืองปทุมธานีจำนวน66สะพานและพื้นที่อำเภอสามโคกจำนวน44สะพานส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำและกีดขวางทางน้ำในคลองเปลมประชากรรวมทั้งสิ้น104จุดขุดลอกคลองบางกระสั้นอำเภอบางปะอินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำการเดินเรือและเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำความยาวรวม 2,300 เมตรจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: จังหวัดหนองคายจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกนายไพฑูรย์มหาชื่นใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกวันมหิดลประจำปี2569ณโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่ออำเภอท่าบ่อกิจกรรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือของจังหวัดและศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายพระราชกุศลประกอบด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโรงพยาบาลเช็ดกระจกทำความสะอาดอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินกวาดพื้นเก็บขยะบริเวณโรงพยาบาลและมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ป่วยที่ประชุมสภากลาโหมวางมาตรการคุมเข้มเพื่อเฝ้าระวังและสกัดกั้นอุปกรณ์ประกอบโดรนตามแนวชายแดนจะมีรายงานฝ่ายตรงข้ามยังคงใช้โดรนบินสอดแนม
3: นาวาอากาศโทนัทนายจันเปล่งรองโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงนโยบายการนำเทคโนโลยีมาใช้ในมาตรการรักษาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนขณะนี้ว่าที่ประชุมสภากลาโหมได้มีข้อสั่งการให้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนรวมถึงชิ้นส่วนประกอบโดรนตามแนวชายแดนหลังจากที่ทหารในพื้นที่ชายแดนได้รายงานว่าฝ่ายตรงข้ามมีการใช้โดรนปฏิบัติการบินเข้ามาสอดแนมในพื้นที่โดยมาตรการดังกล่าวเป็นการลดความเสี่ยงของทหารในพื้นที่ชายแดนและลดโอกาสที่ฝ่ายตรงข้ามจะสามารถผลิตหรือประกอบโดรนในหลายๆพื้นที่ที่ทหารไทยตรึงกำลังไว้พร้อมกันนี้จะมีการประสานงานกับหน่วยงานความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบและสกัดกั้นอุปกรณ์ที่อาจจะนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ทางการทหารหรือสนับสนุนการรบพร้อมให้รวบรวมข้อมูลการนำเข้าของอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งจำนวนประเภทแหล่งที่มาและวัตถุประสงค์ของการใช้งานอย่างเป็นระบบรวมถึงประเทศที่เป็นผู้ส่งวัสดุต่างๆเหล่านี้เข้าสู่ประเทศไทยด้วยตามมาตรการของศูนย์บริหารจัดการควบคุมและต่อต้านอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินแห่งชาติหรือศูนย์ต่อต้านโดรนแห่งชาติปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: เลขานุการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนโครงการศิลปกรรมเพื่อสื่อสารสันติธรรมเสริมสร้างความมั่นคงที่จังหวัดสระแก้ว
4: พลโทเทวันตันกุลเลขานุการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชานำคณะทำงานโครงการศิลปกรรมเพื่อสื่อสารสันติธรรมเสริมสร้างความมั่นคงของชาติลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วเพื่อรับฟังข้อมูลและสำรวจบริบทด้านสังคมวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของชุมชนรวมถึงสำรวจพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการจัดสร้างผลงานศิลปะสาธารณะโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือของ5หน่วยงานและองค์กรได้แก่ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC กระทรวงวัฒนธรรมกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศิลปากรและมูลนิธิสานต่อที่พ่อทำโดยมุ่งใช้ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือสื่อสารเรื่องสันติภาพความเข้าใจและการอยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์สำหรับโครงการประกอบด้วย2กิจกรรมหลักได้แก่สตรีทอาร์ตคิงภูมิพลสันติธรรมใต้ร่มพระบารมีและโครงการศิลปะเพื่อสันติภาพหรือ Art for Peaceในการลงพื้นที่ครั้งนี้คณะทำงานได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุปณสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้วก่อนสำรวจพื้นที่ที่มีศักยภาพอาทิโรงเรียนเทศบาล1หนองกระเพาะอนุสรณ์และผนังอาคารไปรษณีย์อำเภอเมืองสระแก้วเพื่อนำข้อมูลไปประกอบการออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ทั้งนี้โครงการมุ่งให้ศิลปะเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมพร้อมต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์และสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนสรัญชนารถชุ่มสวทสระแก้วรายงาน
1: สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติล้มละลายที่ปรับปรุงระบบฟื้นฟูลูกหนี้ให้รวดเร็วและมีความยืดหยุ่นมากขึ้นพร้อมเสนอให้ทบทวนคุณสมบัติบุคคลล้มละลายในการเข้ารับราชการ
4: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมมีวาระพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานของคณะกรรมการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติล้มละลายฉบับที่พ.ศ.ในการอภิปรายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอแนวทางปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจเช่นนายอรรถวิทย์สุวรรณภักดีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติเสนอให้ปรับกระบวนการฟื้นฟูให้รวดเร็วและยืดหยุ่นมากขึ้นลดอุปสรรคในการลงมติของเจ้าหนี้เปิดโอกาสให้บุคคลธรรมดาและผู้ประกอบการรายย่อยเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูรวมถึงเสนอให้ทบทวนข้อจำกัดกรณีข้าราชการที่เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูหรือถูกพิพากษาให้ล้มละลายโดยเห็นว่าควรเปิดโอกาสให้สามารถรับราชการต่อได้ภายใต้เงื่อนไขและการพิจารณาของศาลด้านนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์สนับสนุนการให้โอกาสบุคคลล้มละลายสามารถกลับมาดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้แต่เสนอให้รัฐบาลจัดทำกฎหมายกลางเพื่อกำหนดคุณสมบัติของบุคคลล้มละลายในการรับราชการเพื่อให้มีหลักเกณฑ์เดียวกันและป้องกันความลักลั่นระหว่างกฎหมาย
5: ประเด็นที่ผมติดใจอยู่ตรงนี้ครับผมเห็นด้วยกับการที่เราจะมาทบทวนเรื่องการให้บุคคลที่ล้มละลายเนี่ยรับราชการได้แต่ผมเห็นว่าถ้าจะทำเนี่ยอย่าให้เกิดความลักลั่นสิ่งที่ท่านแก้ไขวันนี้เนี่ยเท่ากับว่าเฉพาะบุคคลที่ล้มละลายและได้รับอนุมัติแผนฟื้นฟูเท่านั้นจะได้สิทธินี้แต่บุคคลที่ล้มละลายในกรณีอื่นๆหรือศาลไม่อนุมัติแผนเนี่ยไม่มีสิทธินี้ครับมันจึงเกิดความลักลั่นขึ้นผมจึงได้ยืนยันว่าทางแก้เรื่องนี้คือต้องไปแก้กฎหมายกลางไม่ใช่ว่าผมจะมาสกัดกั้นคนกลุ่มนี้นะครับแต่การแก้กฎหมายกลางเนี่ยจะทำให้เกิดความเป็นธรรมกับบุคคลที่ล้มละลายโดยไม่ทุจริตทุกคน
4: ขณะที่นางรัชนีกรทองทิพย์สมาชิกวุฒิสภาในฐานะกรรมาธิการร่วมชี้แจงเหตุผลของวุฒิสภาที่ไม่เห็นด้วยกับการเปิดทางให้ข้าราชการที่ล้มละลายสามารถรับราชการต่อโดยเห็นว่าผู้ที่จะค้ำประกันหรือกู้ยืมเงินไปลงทุนควรตระหนักและประเมินความเสี่ยงของตนเองอีกทั้งภาระหนี้สินอาจกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และอาจเปิดช่องให้เกิดความเสี่ยงต่อการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
6: ก่อนที่ท่านจะไปค้ำประกันนะคะสิ่งสำคัญที่ท่านจะต้องพึงตระหนักไว้ก่อนก็คือผู้ที่ท่านไปรับรองเนี่ยสามารถที่จะผ่อนชำระหนี้ได้แล้วพอเขาผ่อนชำระหนี้ไม่ได้ก็กลายเป็นว่าผู้ค้ำประกันก็ไม่รับผิดชอบด้วยอันนี้ถูกต้องแล้วเหรอคะอีกประการหนึ่งที่สำคัญนะคะในอาชีพของข้าราชการควรเป็นอาชีพที่ให้ความทุ่มเทกับงานในภาระหน้าที่การที่ข้าราชการล้มละลายนั่นหมายความว่าข้าราชการมีการกู้หนี้ยืมสินเพื่อไปลงทุนทำธุรกิจอย่างอื่นที่ไม่ใช่งานข้าราชการใช่หรือไม่และมันถูกต้องไหมกับคนที่รับราชการมาท่านสามารถไปประกอบอาชีพอื่นได้แต่ก็ควรอยู่ในขอบเขตอยู่ในภาระหน้าที่ที่ท่านสามารถรับผิดชอบได้เช่นเดียวกัน
4: ทางนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติล้มละลายฉบับที่พ.ศ.ตามที่คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาด้วยคะแนนเสียง444เสียงไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง1เสียงและไม่ลงคะแนนเสียง1เสียงชวิสาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการวางมาตรการคุมเข้มการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนให้เหมาะสมตามช่วงวัยเตรียมเชิญผู้ให้บริการแพลตฟอร์มหารือเพื่อสร้างความปลอดภัยให้เยาวชน
7: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการว่าที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนในสถานศึกษาโดยขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการอยู่ระหว่างจัดทำแนวทางการใช้โทรศัพท์มือถือให้มีความเหมาะสมกับช่วงวัยของผู้เรียนซึ่งในระดับประถมวัยและระดับประถมมาศึกษาที่ประชุมมีความเห็นว่าไม่ควรให้นักเรียนใช้โทรศัพท์มือถือในโรงเรียนเนื่องจากมีผลการศึกษาวิจัยที่สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบต่อพัฒนาการด้านการเรียนรู้และพฤติกรรมของเด็กสำหรับนักเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้นที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับมาตรการใช้โทรศัพท์มือถือภายในโรงเรียนและในห้องเรียนโดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนปฏิบัติการที่มีความเหมาะสมเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาในลำดับต่อไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวเพิ่มเติมว่าการกำหนดมาตรการดูแลการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนจำเป็นต้องมีความชัดเจนโดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามช่วงวัยเป็นสำคัญและในระยะต่อไปกระทรวงศึกษาธิการจะเชิญผู้ให้บริการแพลตฟอร์มต่างๆมาร่วมหารือเนื่องจากแพลตฟอร์มมีบทบาทสำคัญต่อการเข้าถึงสื่อของเยาวชน โดยอาจมีการพิจารณากำหนดเงื่อนไขด้านอายุรวมถึงประเภทของเนื้อหาที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละช่วงวัยเพื่อสร้างความเหมาะสมและความปลอดภัยให้แก่เยาวชนต่อไปจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนำเยาวชนไทยเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ World Skill เซี่ยงไฮ้2026ครั้งที่48ตั้งเป้ามั่นใจจะสามารถคว้าเหรียญรางวัลกลับประเทศได้
4: นายจุลพันธ์อมรวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนำคณะผู้บริหารนางสาวบุพภาเรืองสุดอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานพร้อมเยาวชนตัวแทนประเทศไทยล่ามและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติครั้งที่48หรือ

0: าอาชีพจำนวน27คนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวกับเยาวชนตัวแทนประเทศไทยว่าขอให้เยาวชนทุกคนมีสมาธิมีความตั้งใจและทำให้เต็มที่เชื่อว่าหลังจากแข่งขันจบลงจะสามารถสร้างผลงานเป็นที่ประทับใจและคว้าเหรียญรางวัลมาฝากประชาชนชาวไทยอย่างแน่นอนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์เร่งคู่โอนเร่งคู่โอนสามคำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
3: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
4: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีแห่งแคนาดาระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในนครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัฐบาลแคนาดาจะมอบเงินช่วยเหลือระหว่างประเทศมูลค่า100ล้านดอลลาร์แคนาดาหรือ 2,356 ล้านบาทให้แก่ปาเลสไตน์โดยเงินชุดนี้จะถูกนำไปใช้สำหรับการสนับสนุนความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในฉนวนกาซาและการเพิ่มงบประมาณให้กับโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตำรวจในเขตเวสต์แบงก์นายกรัฐมนตรีคานียังกล่าวเพิ่มเติมว่าแคนาดาสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ด้วยแนวทาง2รัฐมาอย่างยาวนานและแน่วแน่พร้อมเน้นย้ำว่าแนวทางดังกล่าวช่วยทำให้พลเมืองชาวอิสราเอลและปาเลสไตน์อยู่ร่วมกันอย่างสันติและปลอดภัยสำนักข่าว AFP รายงานว่าประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสเปรียล่าของโคลอมเบียส่งทหารไปปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เมืองซานตามาตาภูมิภาคแคริบเบียนทางตัวเหนือของโคลอมเบียเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นหลังจากกลุ่มติดอาวุธชาวโคลอมเบียที่มีชื่อว่า ACSN ก่อเหตุความรุนแรงในเมืองแห่งนี้โดยการโจมตีร้านค้าหลายแห่งจนได้รับความเสียหายและจุดไฟเผาทำลายรถยนต์ของประชาชนเพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองทัพโคลอมเบียสังหารสมาชิกของกลุ่มติดอาวุธ ACSN จำนวน13รายที่ลักลอบค้ายาเสพติดทั้งนี้ประธานาธิบดีเดล่าเอสปิเอล่าตัดสินใจยุติการเจรจากับบรรดากลุ่มติดอาวุธทั้งหมดในโคลอมเบียและให้คำมั่นว่าจะดำเนินการปราบปรามสมาชิกของกลุ่มติดอาวุธเหล่านี้อย่างรุนแรงโดยมีสหรัฐสนับสนุนความช่วยเหลือดังกล่าวนางคลอเดียชัยบามประธานาธิบดีเม็กซิโกประกาศมาตรการระงับการใช้โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตตลอดทั้งวันที่โรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนรัฐทั่วประเทศโดยมาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้วันที่3พฤศจิกายนเป็นต้นไปขณะที่โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถตั้งกฎการใช้โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตได้เองโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเหมาะสมในการใช้เพื่อการเรียนด้านนายมาริโอเดลกาโดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของเม็กซิโกกล่าวว่ามาตรการนี้มีเป้าหมายเพื่อดูแลสุขภาพจิตส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กและเยาวชนรวมถึงช่วยให้มีสมาธิและปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างมากขึ้นต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
5: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทอีเวนติ้งทีมนักกีฬาขี่ม้าไทย4คนประกอบด้วยกรทวัฒน์สำราญพันตรีสุภาพขาวงามวรปราชญ์สิทธิจูและวีรภักดิ์ปิตะกานนท์สู้เต็มที่ทั้งอีเวนต์ศิลปะการบังคับม้าและกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางโดยมีแต้มเสียรวม 109.90 คะแนนกระทั่งทำผลงานยอดเยี่ยมไม่มีแต้มเสียในอีเวนต์คอสคันที่ส่งผลให้นักกีฬาขี่ม้าไทยทำคะแนนได้ดีที่สุดคว้าเหรียญทองที่5ให้กับทีมชาติไทยได้สำเร็จนับเป็นชัยชนะครั้งแรกของการแข่งขันประเภทนี้ในรอบ28ปีตั้งแต่ปี2541สำหรับเหรียญเงินเป็นของทีมชาติญี่ปุ่นที่ทำแต้มเสียรวม 115.20 คะแนนและเหรียญทองแดงเป็นของเกาหลีใต้มีแต้มเสียรวม 140.50 คะแนนขณะที่การแข่งขันขี่ม้าประเภทอีเวนติ้งบุคคลวรปราชญ์สิทธิจูที่ลงแข่งขันในเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแต้มเสียรวม 30.10 คะแนน

0: แลนด์คว้าเหรียญเงินมาครองโดยเหรียญทองเป็นของหัวเทียนจากจีนที่มีแต้มเสียรวม 26.90 คะแนนส่วนการแข่งขันยิงเป้าบินประเภทสกีตบุคคลหญิงอิสราภาอิ่มประเสริฐสุขนักกีฬายิงเป้าบินทีมชาติไทยลั่นไกทำผลงานรวม31คะแนนคว้าเหรียญเงินมาครองด้านการแข่งขันกีฬาคาราเต้ประเภทต่อสู้ชายรุ่นน้ำหนักเกิน84กิโลกรัมธีรวัฒน์คลังทองนักกีฬาคาราเต้ทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งชนะคู่แข่งจากอินโดนีเซียด้วยคะแนน6-3คว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จการแข่งขันแบดมินตันรอบรองชนะเลิศประเภททีมชายทีมชาติไทยลงสนามพบกับอินโดนีเซียชายเดี่ยวมือ1วิวกุลวุฒิวิทิสารชนะโจนาธานคริสตี้มืออันดับ1ของโลกไป2เกมรวด 21-17 และ 21-14 ทำให้ทีมชาติไทยขึ้นนำก่อน 1-0 คู่ขณะที่ชายคู่มือ1พีพีรัชชัยสุขพันธ์กับโอโมภคพลธีรรัศกุลสู้เต็มที่ก่อนพ่ายฟาจาอันเฟียนกับมูฮัมหมัดโชฮิบุลฟิกรีไป0-2เกม 13-21 และ 19-21 ทำให้เสมอกัน 1-1 คู่ตามมาด้วยเดี่ยวมือ2ภูริทัศน์อารีแพ้ให้กับอันวีฟาฮานไป0-2เกม 15-21 และ 13-21 ทำให้อินโดนีเซียขึ้นนำไทย2-1คู่และคู่มือ2โอ๊ตเฉลิมพลเจริญกิจอมรกับทีมวรพลทองสง่าสู้กันอย่างสูสีก่อนแผ่วปลายจนแพ้ลีโออาคานันโดและดาเนียลมาตินไป0-2เกม 15-21 และ 13-21 ส่งผลให้ทีมแบดมินตันชายไทยพ่ายทีมชาติอินโดนีเซีย 1-3 คู่จบที่เหรียญทองแดงซึ่งเป็นการคว้าเหรียญรางวัลในรอบ16ปีหลังทำได้ในเอเชียนเกมที่กวางโจวการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อที่ยิมเนเซียมสวนสาธารณะมิซูโฮรอบแรกประเภททีมชายทีมชาติไทยที่เก็บชัยชนะมาแล้ว2แมตช์ลงสนามนัดที่3รอบแบ่งกลุ่ม A พบกับทีมชาติลาวผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยชนะไปได้3-0ทีมส่งผลให้ไทยมีสถิติชนะ3นัดรวดผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเป็นที่1ของกลุ่มโดยจะไปพบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นในวันพรุ่งนี้เวลา 7:00 นส่วนประเภททีมหญิงรอบแบ่งกลุ่ม A นัดที่3ทีมชาติไทยลงสนามชนะเกาหลีใต้3-0ทีมผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในฐานะแชมป์กลุ่ม A ไปพบกับญี่ปุ่นวันพรุ่งนี้เวลา 12:00 นสรุปเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมล่าสุดอันดับ1ทีมชาติจีนมี47เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น15เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้8เหรียญทองอันดับ4คาซัคสถาน7เหรียญทองและอันดับ5ทีมชาติไทยมี5เหรียญทอง3เหรียญเงินและ4เหรียญทองแดงแอนโทนีฮัสซันหัวหน้าผู้ฝึกสอนพร้อมด้วย23นักฟุตบอลชายทีมชาติไทยรวมตัวกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิเพื่อออกเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ระดับพรีเมียร์ดิวิชั่นที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่26กันยายนถึง5ตุลาคมนี้แอนโทนีฮัสซันเปิดเผยว่านักกีฬาจะใช้เวลา3วันที่เหลือก่อนเริ่มการแข่งขันด้วยการฝึกซ้อมเต็มรูปแบบใน2วันแรกและฟื้นฟูร่างกายในวันสุดท้ายแม้จะสูญเสียผู้เล่นสำคัญอย่างโจนาธานเข็มดีหลังมีอาการบาดเจ็บระหว่างฝึกซ้อมแต่ได้เรียกตัวพีรวัฒน์อัครธรรมมาแทนเพื่อให้การแข่งขันเดินหน้าต่อไปได้ขณะที่พีรวัฒน์อัครธรรมกล่าวว่ารู้สึกขอบคุณสำหรับโอกาสที่ได้รับเพราะเป็นการลงสนามครั้งแรกในทัวร์นาเมนต์นี้และจะพยายามทำให้เต็มที่เพื่อผลการแข่งขันที่ดีและหวังว่าจะสามารถคว้าแชมป์ในนามทีมชาติไทยให้ได้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในรอบแบ่งกลุ่มจะพบกับปากีสถานในวันที่26กันยายนเวลา16:00 นก่อนพบเวียดนามในวันที่29กันยายนเวลา19:30 นและพบฟิลิปปินส์ในวันที่2ตุลาคมเวลา16:00 นที่ประเทศอินโดนีเซียผานิชคาดนาครายงาน
1: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
2: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกระจกส่องชีวิตโดยหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
3: เราควรรู้จักปล่อยรู้จักวางให้สบายใจก็จะมีความสุขทางใจแต่นี่คนเราในมันผันเป็นอย่างนี้อีกเหมือนกันคือว่ามาเรียนธรรมะมาฟังธรรมะแต่ไม่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวัน ใกล้ๆกับว่าเรามารับแจกกระจกไปคนละบานแต่เอาไปแขวนเอาหน้ากระจกเข้าฝาใช่ไหมมาเอาหลังออกมามันก็จะใช่ได้อย่างไรเราควรจะเอาไว้ดูไว้ส่องดูตัวเราว่ามีความบกพร่องอะไรมีความไม่ดีด้วยประการใดบ้างเพื่อจะได้รู้จักตัวเองรู้จักสิ่งที่มันเกาะจับอยู่ในใจของเราแล้วจะได้มีการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นถ้าเรารู้จักเพ่งมองตัวเราด้วยปัญญาด้วยหลักธรรมที่เราเอามาฟังมาศึกษาเนี่ยอะไรอะไรมันก็จะดีขึ้นแต่ว่าบางทีเราก็ไม่ค่อยจะได้ใช้คือมาฟังเพลินๆไปอย่างนั้นเอง
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินหรือว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
2: ่อประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็น

ายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนแบบนี้นะคะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการกลับมาพบกันในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นพร้อมกับนำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยค่ะในช่วงนี้ทางรายการก็ได้นำผลงานวรรณกรรมที่เป็นรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันนะคะรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะก็เป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นแล้วก็บทกวีทางการเมืองที่จัดมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ซึ่งการจัดประกวดนี้ก็มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์วรรณกรรมบทกวีทางการเมืองค่ะสำหรับที่มาของชื่อวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านี้นะคะก็นำสัญลักษณ์ของรัฐสภาที่มีลักษณะเป็นผ่านวางซ้อนกัน2ชั้นผ่านใบบนค่ะจะมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนกับผ่านใบล่างและผ่านแว่นฟ้านะคะก็ใช้รองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะและนอกจากนี้ก็ใช้รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศไทยด้วยค่ะนี่ก็เป็นความเป็นมาของการจัดประกวดวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านะคะสำหรับวันนี้ค่ะผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันก็เป็นตอนที่มีชื่อเรื่องว่ายินดีต้อนรับสู่ประภาคารผลงานโดยเจษฎากิ่นยอเรียบเรียงเสียงวรรณกรรมโดยคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็นำเรื่องราวมานำเสนอกันเป็นตอนจบด้วยสำหรับผลงานเรื่องยินดีต้อนรับสู่ประภาคารนะคะก็เป็นเรื่องราวที่เล่าถึงชายคนหนึ่งค่ะที่ทำงานอยู่ในประภาคารและประภาคารนี้กำลังจะปิดตัวลงเพราะพื้นที่นี้จะถูกนำไปสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวเรื่องราวในตอนจบจะเป็นอย่างไรนะคะเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ
1: ลุงชดนั่งอยู่ในความมืดมวนยาเส้นกับกระดาษสีเหลืองอ่อนเพ่งมองไปยังความมืดเบื้องหน้าที่ว่างเปล่าในความมืดมีเงาของสิ่งก่อสร้างพล่าเลือนแม้ประภาคารจะถูกปิดชั่วคราวแต่แกก็ยังคงมานั่งมองมันเป็นเวลา86ปีที่ประภาคารนี้ถูกสร้างมันไม่เคยถูกดับไฟยามค่ำคืนแกสูบยาเส้นเข้าปอดแล้วความทรงจำก็บิดตัวเป็นเกลียวอย่างกับควันที่พ่นออกมามันพาลุงโชติย้อนกลับไปในวันแรกที่ได้ขึ้นมาทำงานบนนี้ในตำแหน่งผู้ช่วยนายประภาคาร

ขณะนั้นโชตอายุเพียงแค่18ปีตอนนั้นเขาโตเป็นหนุ่มพอที่จะเริ่มเรียนรู้ชีวิตเมื่อเองรู้จักแอบดูผู้หญิงอาบน้ำเองก็ควรที่จะเรียนรู้ชีวิตได้แล้วพ่อของโชตบอกกับเขาเอาไว้ในวันที่ต้องเลือกว่าจะเป็นลูกทะเลอย่างตัวของพ่อรู้ว่าเขามีทางเลือกอย่างอื่นสำหรับชีวิตแต่ความเล่ห์กระเทาะของชีวิตช่างตลกร้ายโชตว่ายน้ำไม่เป็นแม้ว่าจะเคยหัดว่ายก็ตามเขากลัวกลัวที่จะจมลงไปในน้ำเพราะว่าครั้งหนึ่งพี่สาวของโชตเคยถีบเขาลงไปในคลองหลังบ้านใครๆเขาก็หัดว่ายน้ำกันแบบนั้นพี่สาวของเขาตะโกนด่าเมื่อต้องลงไปช่วยโชตขึ้นมาจากน้ำก็มีแต่เองละที่ว่ายน้ำไม่เป็นแล้วก็ยังจะออกทะเลจอกไปได้ยังไงพ่อคงเสียใจถ้าเองไม่ได้เป็นลูกทะเลโชตยังสำลักน้ำไม่หยุดหลังจากวันนั้นเขาก็หวาดกลัวการว่ายน้ำโชตจำได้พ่อมักพาเขาไปด้วยเสมอเวลาออกเรือหาปลาลำเล็กในตอนกลางวันลมสงบเมฆสีขาวลอยเกลื่อนอยู่บนท้องฟ้ามีมากมายให้เขาจินตนาการถึงรูปร่างต่างๆ

0: รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
1: ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย
2: สวัสดีครับผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับวันนี้นะครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมณัฐพงษ์บุญเลี้ยงครับก็เป็นประจำในทุกวันอังคารนะครับที่วันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับและตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วครับอาจารย์สวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับคุณณัฐพงษ์ท่านสังฆา
2: อาจารย์ครับช่วงนี้คำว่ากรุงเทพเนทีฟมาแรงมากอาจารย์ได้ยินไหมครับคำนี
3: ้ก็ได้ยินบ้างนะครับ
2: ครับ
3: ซึ่งต้องบอกว่ามันก็เป็นคำที่ดูเป็นแฟชั่นเนเบิลนะคือดูเป็นแบบเข้าถึงแบบความเป็นแฟชั่นที่ดีครับ
2: ครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าพูดกันในมุมของเพื่อนหรือว่าในกลุ่มเพื่อนเนี่ยก็อาจจะมองว่าเป็นเรื่องสนุกสนานแต่ผมไปดูมาอาจารย์ครับในส่วนของสำนักงานสถิติแห่งชาติเนี่ยเขาบอกว่าถ้าจะเป็นคนกรุงเทพแบบเนทีฟจริงๆเนี่ยใน1วันราคาที่ต้องจ่ายในการเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยหลายบาทมากอยากให้อาจารย์ช่วยเล่าหน่อยครับว่าทำไมค่าครองชีพของกรุงเทพมันถึงแบบมันแพงขึ้นทุกวันทุกวันเลยฮะอาจารย์ฮะ
3: คือเราคงต้องบอกนะครับว่าเราเริ่มต้นก่อน
2: ครับ
3: คำว่าการเป็นคนกรุงเทพตั้งแต่กำเนิดเนี่ยนะครับหรือว่ากรุงเทพเนทีฟเนี่ย
2: ครับ
3: ถามว่าคำสำคัญเนี่ยถ้าเราพูดเราต้องแยก2ตลาดเนาะ
2: ครับ
3: ตลาดที่1คือตลาดคนไทยก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่เติบโตมาจากเมืองหลวงนะครับเพราะนั้นความเป็นเมืองหลวงของทุกประเทศเนี่ยมันเป็นสถิติที่ทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าโดยหลักแล้วเนี่ย 90% เนี่ยเมืองหลวงมีค่าของชีพที่แพงที่สุด
2: ครับ
3: เพราะเมืองหลวงคือศูนย์กลางของทุกอย่างก็คือศูนย์กลางของหน่วยราชการศูนย์กลางทางด้านธุรกิจนะครับสนามบินนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดที่เป็นศูนย์รวมของนักธุรกิจนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะบินมาติดต่อหรือมาท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยนะครับมักจะต้องมาลงที่สนามบินในเมืองก็คือกรุงเทพมหานครนะครับ
2: ครับ
3: ซึ่งแน่นอนว่าแม้ว่าเราจะพูดว่าสุวรรณภูมิเนี่ยมันดูไกลจากตัวเมืองนะแต่ยังไงก็ลงมาที่สุวรรณภูมิหรือไม่ก็ดอนเมืองนะครับ
2: คร
3: ับแต่เล็กไฟท์ตรงๆไปที่ภูเก็ตเชียงใหม่ต่างๆเนี่ยมันจะมีไม่ไปเพราะนั้นกรุงเทพจึงเป็นสถานที่ที่ทุกคนอยากจะมาอยู่ตรงนี
2: ้
3: เพราะว่าโอกาสนะครับที่จะเข้าถึงงานนะครับที่มีการเชื่อมโยงกับคนไทยทั้งหมดและคนต่างประเทศก็จะอยู่ตรงกรุงเทพนะครับเป็นเชิงธุรกิจตำแหน่งงานที่มีเงินเดือนสูงๆถ้าถามว่าตำแหน่งงานที่มีเงินเดือนสูงสุดนะครับอันดับแรกๆของประเทศเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ต้องอยู่ที่กรุงเทพครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะสังเกตว่ากรุงเทพเองเนี่ยจึงเป็นเมืองของคนที่มีรายได้โดยเฉลี่ยควรจะสูงนะครับแม้ว่าในประเทศไทยเนี่ยรายได้เฉลี่ยต่อหัวเนี่ยตามหลักสถิตินะครับของสภาพัฒน์เนี่ยออกมาอยู่ที่ระยองนะครับเพราะระยองเนี่ยเป็นเมืองอุตสาหกรรมแล้วคนน้
2: อ
3: ยแต่ถ้าพูดถึงว่ารายได้โดยเฉลี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับที่ได้รับเงินเดือนจริงๆเนี่ยนะครับน่าจะอยู่ในกรุงเทพแต่ในคนที่มีรายได้สูงเนี่ยก็พร้อมใช้พร้อมจ่ายพร้อมอยู่ในสถานที่ที่อาจจะมีความสะดวกสบายอยู่ใจกลางเมืองเราจึงเห็นคอนโดมิเนียมนะครับที่ตารางเมตรละ 300,000 บาท
2: ครับ
3: ซึ่งแน่นอนว่าก็จะเป็นตารางเมตรที่สูงที่สุดในประเทศไทยคำถามคือตารางเมตรละ 300,000 บาทเนี่ยทำไมถึงแพงอ๋อเพราะที่ดินในกรุงเทพแพงโดยเฉพาะในเขตเมืองในเขต CBD นะครับเขตในใจกลางเมืองเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าโอ้โหที่ดินเนี่ยตารางวาละล้านแบบนี้นะครับได้ในเขตกรุงเทพมหานครดังนั้นเนี่ยเมื่อต้นทุนของการเช่าที่ต้นทุนของการอยู่อาศัยแพงนะครับคนกรุงเทพก็เลยจะมีค่าโสหุ้ยค่าอาหารการกินนะครับเพราะว่าร้านค้าเขาจะต้องมีค่าเช่าร้านค่าเสียโอกาสของพื้นที่ที่เอามาใช้ในการปรุงอาหารอะไรต่างๆมันจึงเป็นสิ่งที่โดยเฉลี่ยแล้วต้นทุนค่าของชีพแพงนะครับแต่ถามว่าคนกรุงเทพเติมน้ำมันแพงไหมก็ไม่แพงครับเพราะการขนส่งน้ำมันเนี่ยราคากรุงเทพจะต่ำที่สุดเพราะว่าโรงกลั่นอยู่แถวนี้นะครับ ใช้ไฟแพงกว่าคนอื่นไหมไม
2: ่
3: แต่ค่าของชีพอื่นๆต่างหากล่ะที่อาจจะดูแพงอย่างเช่นว่าถ้าเรารีบปั๊บผมก็ต้องนั่งวินมอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านนะครับแล้วเสร็จผมก็จะต้องนั่งรถไฟฟ้าไปต่อเสร็จแล้วผมก็ต้องวินมอเตอร์ไซค์ไปที่ทำงานเสร็จไปกลับนะครับค่าเดินทาง200 บาทต่อวัน เพราะฉะนั้นการครองชีพการดำเนินชีวิตเนี่ยมันจึงแพงตามเงินเดือนครับผมคิดว่านี่คือมุมแรกนะของคำว่า Bangkok Native สำหรับคนไทยแต่สำหรับชาวต่างชาติเนี่ยผมเชื่อคุณณัฐพงศ์คงเห็นนะเพราะว่าเขามองอีกแบบนึงใช่ไหมฮะเขาจะมองว่าโอ้โหกรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองฟ้าอมรที่แบบดูสดใสน่าอิจฉาจังเลยผมเชื่อคุณณัฐพงศ์จะเห็นในโลกโซเชียลนะเขาบอกว่ามันมีบันไดเรื่องที่เศร้าที่สุดในโลกอยู่ที่สุวรรณภูมิถูกไหมฮะ
2: ใช่ครับ
3: ตอนนักท่องเที่ยวเนี่ยเวลาขึ้นบันไดเลื่อนปั๊บโอ้โหเสียดายจังเลยไม่อยากออกจากเมืองไทยเลยเมืองไทยเนี่ยมีความสุขมากจึงกลายเป็นโลกไทยแลนด์บลูออกจากเมืองไทยไปอยู่ต่างประเทศที่บ้านเกิดของเขาเนี่ยเขาคิดถึงเมืองไทยอยากจะกลับมา
2: ครับ
3: คนต่างชาติเนี่ยกลับมองว่าโอ้โหกรุงเทพเนี่ยทำไมค่าใช้จ่ายถูกจังจะสตรีทฟู้ดมีราคาถูกนะโอ้ยถ้า1ดอลลาร์เนี่ยเขาหาทานไม่ได้เลยอ่ะ 3-5 บาทเนี่ยแต่ในเมืองไทยอ่ะทานได้ 3-5 บาท
2: ครับ
3: เข้าไปในร้านสะดวกซื้อโอ้โหช้อปอะไรก็ได้อาหารอร่อยหมดกรุงเทพ24ชั่วโมงคือจะทานตอนกี่โมงได้หมดเลยนะครับแล้วเมืองไทยก็ดูศรีวิไลมีรุ่งรวยวัฒนธรรมค่าเช่าบ้านก็ไม่แพงทำให้หลายคนเนี่ยย้ายจากประเทศของเขาซึ่งมีค่าของชีพแพงมาอยู่ในเมืองไทย
2: ครับ
3: เพราะนั้น2จังหวัดครับ Bangkok Native จึงถูกมองไปด้วย2มุมเนาะนะครับถ้าคนไทยมองก็ต้องบอกว่าค่าของชีพแพงครับ
2: อาจารย์ครับแล้วถ้าสมมติว่ามองในมุมของคนไทยด้วยกันอย่างในชีวิตของมนุษย์ออฟฟิศเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยอาจารย์มองว่าเกี่ยวไหมครับว่าถ้าเราอยู่ในสังคมเมืองการกินการใช้ก็จะต้องปรับเปลี่ยนไปตามสังคมเช่นเพื่อนอยากจะกินอันนี้ฉันก็ต้องไปกินด้วยอะไรอย่างเงี้ยฮะอาจารย์มองเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างฮะ
3: ผมว่ามันคือความสุขของชีวิตของคนเนาะ
2: ครับ
3: นะครับซึ่งผมว่าแล้วแต่มุมมองนะครับแล้วก็แล้วแต่พฤติกรรมของคนแต่ว่าถ้าเราพูดถึงเราคงได้ยินภาษาไทยง่ายๆคืออุปทานหมู่นะ
2: ครับ
3: อุปทานหมู่เนี่ยมันเกิดสังคมก็ทำอะไรอ่ะเราก็จะต้องยึดตามค่านิยมของสังคมนั้นผมยกตัวอย่างง่ายๆว่าเช่นสิ่งที่น่าชื่นชมมากสำหรับชาวต่างชาติที่ชื่นชมของไทยบอกว่าเวลาขึ้นรถไฟฟ้าของไทยเนี่ยไม่เห็นคุยกันเลยเงียบมากเห็นไหมฮะเอ๊ะทำไมคนกรุงเทพไม่บีบแตรเลยรถยนต์นี่โอ้โหแบบถนนนี่เงียบมากมันเป็นภาพที่สะท้อนให้เห็นว่าคนกรุงเทพเนี่ยเคารพสิทธิส่วนบุคคลคนอื่นแล้วก็มีความเกรงอกเกรงใจเพราะว่านั่นคือสิ่งที่เขามองแล้วเขามองว่าคนไทยเนี่ยมีมิตรภาพนะชอบช่วยเหลือคนและผมเคยเจอเพื่อนชาวต่างชาติบอกว่าเขานึกไม่ถึงว่าทำไมคนไทยเวลาอยู่ด้วยกันเนี่ย มันมีแต่เสียงหัวเราะต่อเวลามีเสียงเฮฮาต่อเวลาแล้วเขาบอกว่าไทยมีเสน่ห์คือคำว่าคำผวนผวนไปผวนมานะครับสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่สะท้อนว่าคนไทยชอบอยู่กันแบบหมู่คณะ
2: ครับ
3: อยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเพราะเนี่ยคุณณัฐพงศ์ผมไม่แน่ใจนะเวลาทานอาหารเนี่ยเราจะเจอคนสองกลุ่มผมไม่รู้ว่าคุณณัฐพงศ์อยู่กลุ่มไหนนะกลุ่มแรกก็คือไม่มีเวลาสั่งให้ delivery หรือสั่งให้แม่บ้านเนี่ยไปซื้ออาหารมาทานที่โต๊ะถูกไหมฮะอันเนี้ยก็คือจุดหนึ่งเพราะนั้นเนี่ยผมก็จะสังเกตเห็นมนุษย์ออฟฟิศหลายคนผมเอาจากตัวมหาลัยเนี่ยบางคนก็หอบข้าวหอบของมานะฮะจากข้างนอกเสร็จแล้วก็เอามาไว้ตอนกลางวันอุ่นมันก็เวฟเสร็จแล้วก็นั่งทานสั่งแม่บ้านหรือขอให้แม่บ้านซื้อหรือว่าสั่ง delivery นะครับอีกแม่ไม่ได้ไม่สนุกทานข้าวคนเดียวไม่มันเพื่อนไปไหนไปด้วยและปกติเนี่ยจากการเป็นมนุษย์ออฟฟิศเนี่ยผมเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือก็ไปทานในที่ที่มันค่าใช้จ่ายไม่แพงอ่ะมันจะได้ใช้ชีวิตอยู่ได้เพราะนั้นการทานร้านอาหารข้างทางการทานร้านอาหารใกล้ๆจะได้ไม่ต้องตากแดดเพราะว่าทานข้าวกลางวันต้องกางร่มเสมอแบบนี้
2: คร
3: ับ นะครับกลัวผิวเสียแบบนี้ก็เลยไปทานอาหารที่ไม่ได้แพงมากซึ่งถ้าเป็นมหาวิทยาลัยผมบอกงั้นเข้าโรงอาหารไปโอ้โหเพราะอาหารเนี่ยเขาเรียกว่ากองพเนจรเทอร์เลยแต่ว่าราคาถูกมากเพราะเราต้องดูแลนักศึกษานะครับให้นักศึกษาซื้อของถูกแต่พอถึงจุดนึงอ่ะขับรถไปหรือไปที่ห้างไปทานร้านหรูๆอร่อยๆกันให้รางวัลกับชีวิตหน่อย
2: ครับ
3: เพราะผมคิดว่าเราเลือกได้ครับในการที่กำหนดชีวิตตัวเองเนาะซึ่งถ้าถามผมเนี่ยผมดูจากคนในมหาวิทยาลัยนะครับผ่อนค้าไทยเองตลอดจนดูจากพนักงานออฟฟิศฟังจากคนต่างๆเนี่ย
2: ครับ
3: ผมว่าเขาก็พยายามคุมค่าใช้จ่ายนะแต่ตอนนี้อีกเรื่องนะเราไปทานเนี่ยมันก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าผมคิดว่าเขาก็พยายามคุมไม่ได้ใช้บ่อยนะครับ
2: ครับจริงๆแล้วผมเชื่อว่าเหมือนที่อาจารย์บอกคือมันก็ต้องมีบางเวลาที่เราอยากจะให้ความสุขกับตัวเองบ้างใช่ไหมครับอย่างตัวผมเองเนี่ยผมก็คงจะไม่ได้อยากจะกินอาหารที่โรงหลวงทุกวันเราก็อยากมีวันที่อยากจะแบบว่าไปหาความสุขทางด้านการกินทางด้านอาหารบ้างอะไรเงี้ยครับอาจารย์ครับถ้าสมมติว่าจากผลเฉลี่ยของข่าวที่ผมอ่านมาเนี่ยถ้ามนุษย์เงินเดือนในกรุงเทพเนี่ยเงินเดือนเฉลี่ยประมาณ 20,000 บาทต่อเดือนอาจารย์ว่าทุกวันนี้เนี่ยมันเพียงพอไหมครับ
3: คงต้องแยกนะครับว่าคือ 20,000 บาทเนี่ยมันก็คือขึ้นอยู่ว่าเราเป็นใครเนาะ
2: ครับ
3: ถ้าเราพูดถึงอายุเฉลี่ย 20,000 บาทเนี่ยผมคิดว่าก็คงจะเป็นระดับปริญญาตรีนะ
2: ครับ
3: นะครับ18ถึง 20,000 ฮะเอกชน18 20,000 แต่ถ้าเป็นลักษณะของคนที่ทำงานปชปสนะครับหรือว่าคนที่มีรายได้ รับค่าจ้างขั้นต่ำค่าจ้างขั้นต่ำก็ต้อง12,000นะ
2: ครับ
3: นะครับเพราะว่าถ้าทำทุกวันเนี่ยวันละ400นะครับ3-4 วันก็12,000ซึ่งจะสังเกตเห็นไหมครับว่ากลุ่มนี้เนี่ยเราต้องดูก่อนว่าเขาเช่าบ้านไหม
2: ครับ
3: หรือเขามีบ้านเป็นของตัวเองถูกไหมครับเพราะนั้นอันแรกก่อนถ้าเป็นค่าเช่าบ้านเนี่ยก็จะต้องดูว่าเขาอยู่กี่คนซึ่งบางทีเนี่ยคนก็อยู่กัน 4-5 คนเนาะเช่าบ้านไปนะฮะแล้วก็สามารถหาจุดที่สำคัญก็คืออาจจะอยู่ในที่ที่อาจจะได้เดือนละประมาณ 3,000 4,000 นะฮะแล้วก็แชร์กัน
2: ค่
3: าเช่าบ้านก็อาจจะเหลือประมาณ 1,000 2,000 บางคนเนี่ยทำงานก่อสร้างหรือทำงานบริษัทก็มีรถรับส่ง
2: ครับ
3: นะครับก็มีรถรับส่งเพราะนั้นก็ตัดค่าใช้จ่ายทางด้านนี้ออกไปได้และบางคนก็บอกว่ามีเวลานะสามารถต้มไข่ได
2: ้
3: สามารถทอดไข่ดาวเอาข้าวใส่ปิ่นโตออกไปทานซึ่งเราเห็นว่าคนกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่อาจจะมีเงินเดือนไม่สูงแล้วก็ต้องเตรียมข้าวไปทานเพราะว่าเขาปรับตัวได้ระดับหนึ่งนะครับขณะเดียวกันเองเนี่ยถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยก็ขึ้นอยู่ว่ารถนั่งไปยังไงใช้ค่าส่งคุยค่าใช้จ่ายไงสมมติว่าถ้าวันละ200ทำงาน22 วันโอ้ก็นะครับก็เกิดมา4,000กว่าต้องเช่าบ้านอยู่ไหมนะครับเพราะสังเกตเห็นนะครับว่าผมคิดว่าคนเนี่ยจะปรับตัวได้แต่สิ่งนึงคือว่าคนก็จะต้องซื้อความสุขอ่ะบางทีมีบัตรเครดิตก็ต้องรูดซึ่งจะทำให้การบริหารเงินเนี่ยเดือนชนเดือนนะครับอาจทำให้เงินเก็บอาจจะไม่มากก็จะมีบางกลุ่มแต่ผมเชื่อหลักของเศรษฐศาสตร์ง่ายๆนะมนุษย์จะตัดสินใจในสิ่งที่ดีที่สุดกับตัวเองเสมอนะฮะเพราะนั่นก็คือว่าเราทำงานในสถานที่ที่มีเงินไม่พอใช้ตลอดเวลาและพ่อแม่หรือใครไม่มีสามารถเอาเงินมาเติมให้เราได้เราต้องใช้เงินเก็บของเราเนี่ยจ่ายไปตลอดเวลาถ้าเราทำงานแล้วจ่ายไปตลอดเวลาเงินออมหายเกลี้ยงเนี่ยคนจะไม่ทำงาน
2: คร
3: ับ คนจะไปเลือกศูนย์จุดตื่นนะนั่นผมคิดว่าถ้าโดยภาพเนี่ยถ้าจะมีกลุ่มนะครับที่เขาอยู่ได้เขาปรับตัวได
2: ้ครับ
3: อันนี้ผมพูดตามหลักก่อนนะถ้าไม่มีภาระนะครับอัตราการพึ่งพิงคือไม่ต้องดูแลพี่น้องลูกเต้าไม่ต้องแบกโหลดเยอะเนี่ยผมคิดว่าปรับตัวอยู่ได้ครับ
2: แล้วแบบถ้าอย่างนี้ถ้าเศรษฐกิจไทยมันยังมีความในเรื่องของชะลอตัวแบบนี้ครับอาจารย์คนทำงานแบบเราอย่างนี้ครับอาจารย์ว่าเราควรจะปรับพฤติกรรมการใช้เงินอย่างไรให้มันอยู่ได้ของทุกวันนี
3: ้หลักแรกนะครับเราคิดแบบตัวเลขกลมๆง่ายๆนะประหยัดตะยางก่อนแล้วต้องหาวิธีปรับตัวนะครับเพราะเสน่ห์ของเมืองไทยมีอยู่อย่างคือว่าประเทศไทยเนี่ยมีทางเลือกเยอะคือทางเลือกในอาหารการกินเนี่ยมีเยอะมากนะครับเพราะนั้นถ้าสมมติว่าเรารับคุณภาพระดับหนึ่งและก็หาราคาที่ต่ำเนี่ยบางคนเนี่ยเขาบอกเขาเข้าห้างตอนดึกๆเลยนะพอตอนดึกๆเนี่ยพวกอาหารสดเนี่ยเขาจะลดราคา
2: ป้ายเหลือง
3: ขนมปังลดราคาเห็นไหมคุณป้าคุณนรงค์ต่อเลยป้ายเหลือง
2: ครับ
3: บางทีเนี่ยมันมีลักษณะของการหาจุดความสุขในการจ่ายเงินเล็กๆน้อยๆให้กับชีวิตได้
2: ครับ
3: และได้ของที่คุ้มค่าบางคนก็บอกว่างั้นไปตลาดนัดอาศัยรถพุ่มพวง
2: อ
3: าศัยตลาดนัดแล้วก็ไปช็อปเอาซึ่งสังเกตไหมครับว่าเมื่อก่อนมีคำว่าซอยละลายทรัพย์หรือจุดละลายทรัพย
2: ์
3: คือมันจะมีตลาดนัดกลางคืนตลาดนัดกลางวันซึ่งคนก็ซื้อของกระจุกกระจิกซื้อร้าน20 บาทร้าน60 บาทแบบนี้มันสามารถที่มีการปรับตัวได้นะครับจริงแต่สิ่งที่เราปรับไม่ได้เนี่ยคือการเดินทางเพราะฉะนั้นก็จะสังเกตว่าบางคนบอกโอ้ถ้าบ้านเนี่ยอยู่ไกลนะครับอยู่ไกลก็มาเช่าที่เป็นหอพักใกล
2: ้
3: ๆอันนี้มันเป็นเรื่องของการปรับตัวแต่สิ่งนึงเราต้องมองก่อนนะครับว่าเราใช้ประหยัดตะยางตรงๆก่อนปกติแล้วเนี่ยคนที่รับเงินเดือนนายจ้างจะขึ้นเงินเดือนเหนืออัตราเงินเฟ้อ
2: ครับ
3: นะครับเช่นสมมติว่าอัตราเงินเฟ้อ 3% เงินเดือนก็จะ 4-5% ตรงเนี้ยเราก็ซื้อของเดิมบริโภคเหมือนเดิมแล้วก็ของมันจะแพงขึ้นนะครับประมาณ 3% นะครับเราก็มีรายได้ 4% เราก็ยังพอมีเงินเก็บเราก็ยังพอก้อมแก้
2: ม
3: ปรับตัวไปมาได้อันเนี้ยเราต้องดูแลตัวเองแต่ว่าถ้าสมมติเรามีวิชาชีพเราอาชีพทำงานฟรีแลนซ์เพิ่มเติมทำงาน OT เพิ่มเติมเราก็จะมีเงินเหนือกว่าเงินเดือนหรือเอาเงินออมเล็กๆแล้วก็ไปลงทุนทำธุรกิจเพิ่มเติ
2: ม
3: นะครับหรือไปลงทุนในตราสารต่างๆเพิ่มเติมป้องกันความเสี่ยงเราก็ปรับตัวได้เพราะนั้นเนี่ยจุดแรกก่อนคือมองก่อนว่าเราเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นต่อปีเหนือเงินเฟ้อหรือเปล่า
2: ครับ
3: จึงทำให้การปรับค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยจึงต้องมีการปรับค่าแรงขั้นต่ำให้เหนือกว่าเงินเฟ้อเพียงแต่ว่าถ้าค่าแรงขั้นต่ำคือค่าแรงของคนที่ไม่มีทักษะทำให้คนที่ถ้าไม่มีทักษะจะได้ค่าแรงขั้นต่ำต่อเนื่องถ้าเขาไม่ขึ้นค่าแรงให้เราจะชนะข้าวของแพงไม่ได
2: ้
3: เงินเดือนเราจะสู้ไม่ไหว พราะนั้นเราก็ต้องเติมทักษะเข้าไปเราก็จะได้เงินมากกว่าค่าแรงขั้นต่ำประมาณนี้แหละฮะเพราะว่าผมเคยเจอคนที่รับจ้างรายวันเนี่ยได้ค่าแรงวันละ900ก็มีนะเพราะนั้นหมายแต่เขามีทักษะไง
2: คร
3: ับ เขาอยู่ในตำแหน่งงานที่มีทักษะอย่างเช่นในโรงงานเนี่ยเจอเพื่อนนักธุรกิจเขาบอกโอ้อาจารย์คนงานผมอะได้เดือนละประมาณ1,000กว่าแต่ไม่ได้วันละประมาณ1,000กว่าเพราะว่าเขาผลิตชิ้นงานเหนือกว่าค่าเฉลี่ย
2: ครับ
3: นะประเภทโรงงานประเภทตัดเย็บเสื้อผ้านะเสื้อผ้ากีฬาแบบเนี้ยนะเขาก็บอกว่ามันมีลักษณะของการวัดรายได้จากผลงานที่สร้างครับ
2: แล้วมีอีกคำถามหนึ่งครับอาจารย์ที่ผมอยากรู้มานานแล้วทำไมค่าครองชีพบ้านเรามันถึงต่างจากต่างประเทศจังครับอาจารย
3: ์ก็หลักง่ายๆนะครับบางทีคุณณัฐพงษ์ถ้าเดินทางไปต่างจังหวัด
2: ครับ
3: รู้สึกไหมว่าเอ๊ะทำไมอาหารมันดูเยอะกว่าในกรุงเทพทั้งที่ราคาเท่ากัน
2: ครับ
3: เพราะบางทีเนี่ยของบางอย่างเนี่ยนะครับต้นทุนถูกกว่าเช่นผักผลไม้เขาสามารถซื้อผักผลไม้นะครับในราคาที่ต่ำกว่าได้นะครับและท้ายสุดค่าเช่าที่ของเขาเนี่ยอาจจะต่ำนะครับการขนส่งคมนาคมขนส่งเนี่ยรถมันก็ไม่ติดเพราะซื้อของมาในราคาส่งบางทีเขาเดินมาส่งโดยไม่คิดค่าขนส่งเพิ่มเติมเนี่ยนะครับมันจึงทำให้ต้นทุนค่าของชีพของในประเทศไทยเองเนี่ยอาจจะต่ำ
2: ครับ
3: กว่านะครับในบางจังหวัดผมยกตัวอย่างถ้าสมมติว่าให้คุณณัฐพงษ์ลองเทียบนะไปทานอาหารในบริเวณใกล้เคียงกันเนี่ยนะครับภูเก็ตกระบี
2: ่
3: พังงานครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีคิดว่าราคาอาหารเท่ากันไหมครับไม่เท่าใช่
2: ไหมไม่เท่าครับ
3: ภูเก็ตน่าจะสูงเพราะอะไรเขาขายชาวต่างชาติคนมาเยอะเพราะนั้นเขามีสิทธิ์เลือกในการตั้งราคาสูงเพราะเชื่อว่าคนที่หารายได้ได้ง่ายชาวต่างชาติมาจะทาน
2: ครับ
3: นะครับเพราะนั้นเนี่ยเรื่องแบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของทางด้านกำลังซื้อที่มีแล้วก็ในเรื่องของตัวนะครับทางด้านค่าของชีพหรือค่าเช่าตอนนี้เขาบอกว่าวิธีเปรียบเทียบว่าค่าของเนี่ยมันแพงต่างกันไหมเขาบอกว่ามันมีทฤษฎีเขาเรียกว่าบิ๊กแมคเนาะ
2: ครับ
3: คือแฮมเบอร์เกอร์เข้าตัวดับเบิลเบอร์เกอร์นะครับก็คือแมคโดนัลด์เนี่ยที่เป็นเนื้อเนี่ยเข้ามาดูว่าเอ๊ะราคาแมคโดนัลด์เนี่ยของแต่ละประเทศใครถูกหรือแพงกว่า
2: ครับ
3: มันบ่งชี้ถึงค่าของชีพได้อันนี้เขาเป็นตัวเปรียบเทียบนะเพราะเขาบอกสินค้าที่ใช้เหมือนกันเนี่ยราคามันเป็นยังไงนะครับเพราะเราลองมาดูนะว่าคุณณัฐพงษ์เคยไปเที่ยวบางประเทศไหมโอ้โหทำไมของแพงไม่กล้าหยิบเลย
2: ครับ
3: แล้วไปเที่ยวบางประเทศโอ้ทำไมของถูกจังช็อปมันเลยเพราะนั้นเนี่ยนี่คือภาพสมมติว่าเราบอกว่าถ้าคนมาเที่ยวโรงแรมในบ้านเราโอ้โรงแรมเนี่ย 4-5,000 บาทเนี่ยนะครับโอ้โหได้หรูเลยบางทีวันละ 2-3,000 เนี่ยนะคือละ 2-3,000 อยู่ละแต่ถ้าไปนิวยอร์กนะครับไปโตเกียวโอ้โห 6-7,000 ไม่ใหญ่เหมือนกับไทยด้วยอาหารเช้าอาจจะไม่มีนะ
2: ครับ
3: เพราะนี่คือลักษณะของตัวค่าของชีพค่าเช่านะครับค่าโซฮุยของต้นทุนต่างๆในการผลิตวัตถุดิบครับ
2: อาจารย์ครับแล้วอย่างในเวลาที่ต่างชาติเข้ามาบ้านเราอย่างเงี้ยครับเขาเห็นค่าครองชีพของเมืองรองกับเมืองหลักว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างเงี้ยอาจารย์ว่าเขาจะรู้สึกไหมครับว่าโอ้ทำไมภูเก็ตแพงจังโอ้ยทำไมแม่ฮ่องสอนถูกจังอะไรเงี้ยครับหรือว่ามันเป็นเรื่องปกติที่เขาก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นเมืองท่องเที่ยว
3: ผมว่าเขาก็คงไม่รู้สึกนะครับ
2: ครับ
3: เหตุผลเพราะว่าเขาอาจจะเปรียบเทียบว่าเอ้ยมันคุ้มค่าหรือเปล่าอันนี้ผมคิดว่าถ้าเป็นผมนะผมจะคิดอย่างนั้นแต่ว่าถ้าเขาไม่รู้สึกเพราะว่าโอ้โหถ้าเป็นเมืองยอดฮิตขนาดนี้เนี่ยนะครับแล้วก็ที่ดินก็มีจำกัดนะค่าห้องพักก็มีจำกัดนะเขาจะเข้าใจครับ
2: ครับ
3: เพราะถ้าสมมติว่าคนถ้าจะเห็นภาพเนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับว่าถ้าพื้นที่ที่มีจำกัดนะครับเราจะรู้เลยว่าสิ่งตรงนั้นเนี่ยจะแพงเลยเช่นผมถามคุณณัฐพงษ์และท่านผู้ฟังว่าถ้าซื้อคอนโดมิเนียมก็แล้วที่สีลมนะครับถนนสีลมเลยถนนสาทรถนนอโศกนะครับหรือไปซื้อดอนเมืองเอาดอนเมืองก่อนคิดง่ายดีคิดว่าคอนโดมิเนียมตรงไหนราคาแพงฮะจะเอาเลยในเขตเมืองถูกไหม
2: ครับ
3: เพราะเนี่ยทุกคนเนี่ยจะรู้อยู่แล้วว่ายิ่งใกล้ศูนย์กลางเมืองยิ่งเป็นจุดที่หนาแน่นเนี่ยมันจะแพงมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยจะรู้ฮะเพราะนั้นก็จะสังเกตเห็นนะครับว่าทำไมเราเห็นว่าคนกรุงเทพบางคนบอกโอ้ผมไปซื้อบ้านพักเนี่ยอยู่ที่ต่างจังหวัดละไปทำไร่ทำนาเกษียณเนี่ยผมใช้ชีวิตอยู่ได้ละตัดสวนครัวแล้วกินได้เงินเกษียณมาหรือเงินเก็บเท่านี้ผมอยู่ได้เพราะว่าผมมีค่าของชีพต่ำนะครับเพราะนั้นเนี่ยนี่คือภาพของการที่เวลาคนจะลงหลักปักฐานหรือจะไปเที่ยวเนี่ยมันจะมีความเข้าใจระดับหนึ่งนะครับเพราะนั้นตอนนี้ถ้าสมมติว่าเราไปเที่ยวการไปเที่ยวในประเทศในเอเชียนะเด่นๆเนี่ย5ประเทศแรกไปประเทศนี้ดีกว่าค่าของชีพไม่สูง นั่นนะฮะคือสิ่งที่จะมีความเข้าใจในเรื่องของค่าของชีพแล้วก็การดำรงชีวิตอยู่ในพื้นที่นั้นๆครับ
2: อาจารย์ครับเดินทางมาถึงคำถามสุดท้ายของวันนี้แล้วกันถ้าสุดท้ายนี้คนกรุงเทพเนทีฟหรือคนที่อยากจะเป็นคนกรุงเทพเนทีฟที่จะต้องรับมือกับค่าครองชีพที่สูงขึ้นในทุกๆวันอย่างนี้ครับอาจารย์จะมีคำแนะนำอย่างไรให้การบริหารค่าใช้จ่ายให้มันสมดุลกับรายได้แล้วก็ยังสามารถใช้ชีวิตเป็นคนกรุงเทพเนทีฟได้อย่างมีความสุขครับ
3: คือจริงผมคงจะเริ่มต้นว่าถ้าเป็นกรุงเทพเนทีฟเนี่ยนะครับก็คงต้องเกิดในกรุงเทพเนาะเพราะฉะนั้นคนเกิดในกรุงเทพเนี่ยเราก็คงจะต้องดูว่าเรามีกี่เจเนอเรชันที่เราเป็นคนกรุงเทพกี่เจเนอเรชันนะครับคนที่เป็นคนกรุงเทพที่หลายเจเนอเรชันเนี่ยเขาจะมีบ้านของเขาเพราะการมีบ้านเนี่ยมันเป็นการลดต้นทุนการดำเนินชีวิตไปส่วนหนึ่งเพราะไม่ต้องจ่ายค่าเช่าบ้านนะครับขณะที่คนที่เพิ่งเป็นคนกรุงเทพใน second generation และพ่อแม่เนี่ยย้ายมาอยู่นะครับที่กรุงเทพและไม่ได้มีบ้านแต่พ่อแม่จะเช่าบ้านไว้ก่อนแล้วนะครับหรือหาหลักแหล่งในการเช่านะครับอยู่แล้วเพราะเราก็ไม่เสียค่าเช่าบ้าน
2: ครับ
3: แบบนี้คนกรุงเทพโดยกำเนิดเนี่ยท่านจะลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ไปละเพราะต่อมาก็คือเราจะเลือกเรียนอะไรทำงานตรงไหนเราก็ต้องมานั่งคิดนะครับว่าการเดินทางจากบ้านของเราเนี่ยไปสู่สถานที่ทำงานกับการเช่าหอพักใกล้ที่ทำงานอะไรประหยัดกว่ากัน
2: ครับ
3: บริหารเงินได้เท่าไหร่เพราะผมว่าก็ต้องคิดในหลักบัญชีแล้วครับว่าท้ายสุดเนี่ยเราจะเหลือเงินเก็บเท่าไหร่คำถามคือบางทีเนี่ยเราหุงข้าวไปนะแล้วข้าวใส่ปิ่นโตนะมันก็ทำได้นะอาจจะดูเขินๆหน่อยเพราะคนเขาไม่เคยทำกันแต่มันก็เหมือนกับ delivery อ่ะ delivery คือการเอาปิ่นโตของคนอื่นมาทานนะฮะแล้วก็ทิ้งแต่ของเราพี่จะเอาปิ่นโตของเราแล้วเราก็สามารถที่จะเอาเก็บไปแล้วกลับมาได้บางคนก็บอกว่างั้นซื้อร้านสะดวกซื้อดีไหมคุ้มค่าใช้จ่ายในแต่ละวันไม่ได้หมดแหละตอนนี้คือการบริหารเงินเนาะผมคิดว่านั่นคือสิ่งที่เราสามารถอยู่แบบกรุงเทพเนทีฟนะครับได้แต่ว่าถ้าเราเพิ่งมาเป็นเราเพิ่งโอนมาเป็นกรุงเทพเนทีฟคือย้ายมาเลยเนี่ยซึ่งผมว่ามันก็คงไม่ใช่กรุงเทพเนทีฟโดยแท้นะนะแต่ว่ามาเป็นคนที่อยู่ในกรุงเทพอันนี้อาจจะมีค่าสูงค่อนข้างสูงนะก็ต้องหาทางปรับตัวลดค่าใช้จ่ายในสิ่งต่างครับ
2: ครับก็สุดท้ายครับผมเชื่อว่าการจะเป็นกรุงเทพเนทีฟหรือจะไม่ใช่กรุงเทพเนทีฟเนี่ยอาจจะไม่ได้วัดกันเพียงแค่ยืนบนรถไฟฟ้าแล้วก็ไม่ต้องจับราวหรือว่าจะปีอะไรต่างๆมากมายเพราะว่าจริงๆเบื้องหลังมุกสนุกๆเนี่ยก็อาจจะมีชีวิตจริงของคนเมืองอย่างเราที่จะต้องบริหารทั้งเรื่องของเวลาการเดินทางแล้วก็เงินในกระเป๋าเนี่ยให้อยู่รอดผ่านไปได้ในแต่ละวันนะครับก็วันนี้ครับต้องขอขอบคุณครับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับที่ได้ร่วมพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้รวมถึงประสบการณ์ในวันนี้นะครับขอบคุณอาจารย์อีกครั้งนะครับ
3: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
2: ครับอาจารย์สวัสดีครับและทั้งหมดนี้คือรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับคุณผู้ฟังสามารถรับฟังรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube Podcast กองบัญชาการกองทัพไทยวันนี้ผมณัฐพงศ์บุญเลี้ยงและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย

ถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์ RBS 921.rtarf.mi.th จากอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาจนถึงเวลา21นาฬิกาเป็นประจำทุกวันก่อนที่จะอำลาท่านไปในคืนนี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยพ่อขุนผาเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลพิภพจงดลบันดาลให้ท่านประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วกันราตรีสวัสดิ์

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างภาครัฐและประชาชนทุกกลุ่มอาชีพโดยเสนอข่าวสารความรู้บันเทิงและบริการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์ RBS921.RTAIF.MI.TH จากอำเภอหลงเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งแต่เวลา 5:00 น.จนถึง 21:00 น.เป็นประจำทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียง921หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาคลื่นข้อมูลข่าวสารความจริงนำสิ่งดีมีคุณค่าสู่ประชาชน

วัสดีครับผู้ฟังครับมาติดตามรับฟังรายการต่างๆของผังรายการที่น่าสนใจในวันนี้กันนะครับว่ามีรายการอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับเริ่มต้นในช่วงเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นผู้ฟังติดตามรับฟังรายการธรรมะประจำวันนะครับ6:00 นถึงเวลา 7:00 นติดตามรับฟังรายการรับอรุณครับและในช่วงเวลา 7:00 นถึง 7:30 นติดตามรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับช่วงเวลา 7:30 นถึงเวลา 8:00 นติดตามรับฟังรายการก้าวไกลในโลกกว้างครับช่วงเวลา 8:00 นนะครับถึง 8:05 นเรามาที่เวลาครบธงชาติกันครับและช่วงเวลา 8:05 นถึง 8:30 นเป็นรายการเปิดขึ้นคุยข่าวครับช่วง 8:30 นถึง 9:30 นนะครับเป็นเรื่องเล่าจากบ่าวฝั่งโขงครับและในช่วงเวลา9:30 นถึงเวลา10:00 นครับก็จะเป็นรายการเรื่องเล่าจาก921ครับส่วนช่วงเวลา10:00 นถึง10:05 นก็ติดตามรับฟังเรื่องของข่าวสั้นต้นชั่วโมงครับและหลังจากนั้นติดตามรับฟังรายการของฝากจากซิงจ่อยจนกระทั่งถึงเวลา11:00 นถึง11:05 นครับติดตามรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงครับจะต่อด้วยรายการนะครับคุยกันก่อนเที่ยงจนกระทั่งถึงเวลา12:00 นครับช่วงเวลา12:00 นนะครับติดตามรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงครับและหลังจากนั้นติดตามรับฟังรายการเพื่อสังคมไทยนะครับและในช่วงเวลา12:30 นถึงเวลา13:00 นเราไปติดตามเรื่องของข้อมูลข่าวสารจากการถ่ายทอดเสียงนะครับของทางด้านวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกับข้อมูลข่าวสารประจำวันกันนะครับและในช่วงเวลา13:00 นถึง14:00 นครับติดตามรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงเสร็จแล้วต่อด้วยรายการชมรมลูกทุ่งนะครับหลังจากนั้นในช่วงเวลา14:00 นถึงเวลา15:00 นครับรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงจบครับติดตามรับฟังรายการว่าวโนหัวม่วนนะครับและในช่วงเวลา15:00 นถึง16:00 นครับเราจะไปติดตามรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงและต่อด้วยรายการเพลงดีที่น่าฟังนะครับในช่วงเวลา16:00 นถึง17:00 นครับติดตามรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงแล้วต่อด้วยรายการคลินิกครอบครัวนะครับช่วงเวลา17:00 นถึง18:00 นครับรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงครับแล้วต่อด้วยรายการชายคาทกสครับและในช่วงเวลา18:00 นถึง18:05 นนะครับที่เวลาเคารพธงชาติหลังจากนั้นครับก็จะเป็นรายการใจถึงใจนะครับในช่วงเวลา18:30 นถึงเวลา19:00 นครับติดตามรับฟังรายการคิดดีมีสาระนะครับส่วนช่วงเวลา19:00 นถึง19:30 นติดตามรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับ19:30 นถึงเวลา20:00 นครับติดตามรับฟังรายการชีวิตกับเพลงครับและช่วงเวลา20:30 นถึงเวลา21:00 นนะครับปิดท้ายกันกับรายการรอบรู้รอบโลกครับเป็นรายการสุดท้ายจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการฐานพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยและทั้งหมดนี้คือรายการต่างๆที่น่าสนใจจะนำเสนอคุณผู้ฟังนะครับเชิญชวนคุณผู้ฟังเป็นเพื่อนกันตั้งแต่ช่วงเวลานี้จนกระทั่งถึงเวลาปิดสถานีในช่วงเวลา21:00 นกันครับ

ขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันท้องภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนทวาผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

ตามกาลเป็นมงคลอันสูงสุดในวันนี้และเวลานี้สถานีวิทยุกระจายเสียง921หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้นำธรรมบรรยายมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังจึงขอเชิญทุกท่านได้ตั้งใจและ

บริบูรณ์หรือศิลวัฒน์มีปีติและสมณะเกิดขึ้นหาสิ่งใดเปรียบไม่ได้พระเจ้าอุตรปัญจาระทรงเป็นคถาอุทานนี้แล้วพระฤทัยก็ผ่องแผ้วทรงยินดีจึงตรัสบังคับราชบุตรให้แต่งบัลลังก์ถวายพระฤาษีผู้เป็นเชษฐาว่าขอท่านผู้เจริญเชิญรับซึ่งอาสนะและอุทกวารีมีกิจเกื้อกูลชำระเท้าของข้าพเจ้าอันได้ประจงจะถวายข้าพเจ้ายินดีต้อนรับท่านผู้เจริญในสิ่งอันมีค่ามีราคาเป็นสิ่งที่สมควรจะพึงต้อนรับแขกชั้นสูงขอท่านผู้เจริญเชิญรับชื่อซึ่งสักการะอันควรราคานี้ของข้าพเจ้านี่ก็เป็นเพราะเหตุว่าพระองค์ทรงยินดีความรู้สึกในใจเนี่ยมันโหยหาซึ่งกันและกันเพราะมีความผูกพันมีความลำบากลำเค็ญด้วยกันมาต่อจากนั้นพระเจ้าปัญจาราชก็ทรงเชื้อเชิญว่าท่านพระฤาษีผู้เชษฐาขอเชิญละเพศบรรพชามาเป็นคฤหัสถ์ข้าพเจ้าจะก่อสร้างปราสาทจะถวายการบำรุงแก่พระองค์ด้วยพระนครนี้ข้าพเจ้าจะแบ่งราชสมบัติกึ่งหนึ่งของปัญจาระอุตระกับกปิรราชให้แก่พระองค์ขอพระองค์จงเป็นกษัตริย์ร่วมครองราชกับหม่อมฉันเถิดเพื่อความผาสุกต่อไปแสดงดีใจแบ่งเมืองให้พี่เลยแล้วก็ให้เป็นกษัตริย์สองเมืองเลยพระฤาษีผู้เป็นพี่ชายในอดีตได้ฟังคำเชื้อเชิญนี้แล้วประสงค์จะถวายธรรมะเป็นข้อคิดแก่พระราชาผู้เป็นน้องจึงกล่าวแก่พระราชาว่าดูก่อนมหาราชบพิตรพระองค์ทรงทราบแต่ผลแห่งสุจริตเพียงอย่างเดียวส่วนอัตมาภาพเห็นประจักษ์ซึ่งผลแห่งทุจริตและผลแห่งสุจริตที่สัมสมไปแล้วทั้งสองอย่างเพราะว่าพระองค์นั้นนึกได้แต่ชาติเดียวคือชาติที่เราเป็นคนจันทานแล้วมารักษาศีลแล้วพระองค์ก็มาเกิดเป็นพระราชาพระองค์ทรงข้ามภพชาติมาสองภพชาติส่วนอาตมานี้นึกได้ถึงสามชาติถอยหลังคือชาติที่เราเป็นคนจันทานหนึ่งชาติสองมาตายจากชาตินั้นแล้วเราเกิดเป็นเนื้อทรายและถูกนายพรานฆ่าตายหนึ่งชาติสามชาติที่เป็นนกเขาทั้งคู่และถูกพรานฆ่าตายอีกหนึ่งชาติจนถึงมาชาตินี้พระองค์ได้เป็นกษัตริย์อาตมาได้เป็นฤาษีอาตมานึกถึงผลดีและผลเลวร้ายของกรรมได้สองอย่างว่าผลเลวร้ายที่จะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานทั้งสองประเภทและผลดีจากการเป็นฤาษีในชาติที่เป็นคนจันทานนั้นให้ผลแก่เราและพระฤาษีก็กล่าวถวายธรรมะว่าดูก่อนมหาบพิตรชีวิตความเป็นอยู่แห่งสัตว์ทั้งหลายย่อมเข้าใกล้ต่อมรณะเพราะว่าอายุของสัตว์เหล่านั้นน้อยนักเพราะความที่แล่นไปน้อยบ้างและดำรงอยู่น้อยบ้างพลันก็จะแตกดับเสมอไปอุปมาเหมือนหยาดน้ำค้างที่ติดบนปลายหญ้าอันหายแห้งด้วยแสงสุริยอุทัยฉะนั้นเมื่อนรชนอัญชรานำพาเข้าไปใกล้มรณะแล้วชนทั้งหลายมีบุตรและธิดาจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ต้านทานหาบ่มีได้ดูกระพระเจ้าปัญจาราชขอพระองค์จงจำคำของอาตมาภาพนี้ไว้อย่าได้ทำกรรมอันก่อทุกข์ให้เกิดขึ้นซึ่งจะไปเกิดในอบายมีนรกเป็นต้นเพราะเหตุแห่งกามคุณที่ลุ่มหลงเลยดูก่อนพระเจ้าปัญจาราชขอพระองค์จงทำคำข้ออาตมาภาพนี้ไว้อ
อย่าได้ทำกรรมอันเป็นผลวิบากแห่งทุกข์ทั้งหลายเลยดูก่อนพระเจ้าปัญจรราชขอพระองค์จงทำคำข้ออาตมาภาพนี้ไว้อย่าได้ทำกรรมอันให้ศีรษะเกลือกกล้วนด้วยทุรีคือกิเลสเลยดูก่อนพระเจ้าปัญจรราชเมื่อนรชนผู้เสื่อมวัยอยู่ชลาก็ย่อมกำจัดวันณะแห่งสรีระนรชนนั้นให้สุดโทรมลงไปทุกทีขอพระองค์จงทำคำของอาตมาภาพนี้ไว้อย่าได้ทำกรรมอันจะไปบังเกิดในนรกเลยพระมหาสัตว์ได้แสดงธรรมโปรดพระราชาผู้เป็นน้องในอดีตด้วยจิตใจที่เมตตาเป็นการตักเตือนถึงอย่าหลงในรูปเสียงกลิ่นอาหารเพศสัมพันธ์เพราะว่าชลาและมรณะนั้นใกล้เข้ามาแล้วและไม่มีใครสามารถต้านทานได้นี่เป็นการกล่าวเตือนด้วยความรักจากพระฤาษีผู้เป็นพี่พระเจ้าปัญจรราชเมื่อได้ฟังคำพี่สอนแล้วจึงรู้สึกพระองค์จึงตรัสว่าข้าแต่พระฤาษีถ้อยคำของท่านนี้จริงแท้ทีเดียวแต่ว่ากามเกยของข้าพเจ้ายังมีอยู่มากคนเช่นอย่างตัวข้าพเจ้ายากที่จะละกามกิเลสเหล่านั้นได้ช้างตัวประเสริฐที่จมอยู่ในกลางลมถึงเห็นที่ดอนอยู่ก็ไม่อาจถอนตัวไปยังที่ดอนนั้นได้ชั้นใดข้าพเจ้าในยามนี้ก็คือผู้จมอยู่ในลมคือกิเลสยังไม่สามารถจะปฏิบัติตามโอวาทานุสาสนีของท่านได้ฉะนั้นอันหนึ่งข้าแต่ฤาษีผู้เจริญบุตรจะพึงมีความสุขเจริญด้วยวิธีไรมารดาบิดาย่อมสอนบุตรเพื่อความสุขความเจริญด้วยวิธีนั้นชั้นใดแม้ข้าพเจ้าจะพึงละโลกนี้ไปจะได้มีความสุขความเจริญยืนนานด้วยปฏิปทาข้อใดขอท่านโปรดสอนข้าพเจ้าด้วยปฏิปทานั้นเถิดตามที่พระราชาได้กราบเรียนพระฤาษีเช่นนี้ก็เป็นการยอมรับในความเป็นจริงว่าตอนนี้ถึงแม้จะเห็นความจริงเชื่อในคำของฤาษีผู้เป็นอดีตพี่ชายผู้มีความห่วงใยแต่ราชสมบัติมเหสีบุตรสนมคือกามกิเลสทั้งหลายนั้นยังรัดรึงอยู่ไม่เห็นทางที่จะรอดได้ก็ยังขึ้นไม่ได้นี่คือสภาวะความจำเป็นที่พระราชาผู้เป็นอดีตน้องชายได้กราบทูลแต่เมื่อสถานภาพยังเป็นเช่นนี้อยู่สิ่งไรจะเป็นประโยชน์ในความเป็นอยู่ในฐานะเป็นพระราชานี้พระราชาก็ขอให้ฤาษีผู้มีความห่วงใยนั้นได้สั่งสอนในสิ่งที่อาจจะพึงสามารถปฏิบัติได้พระฤาษีได้ฟังแล้วจึงกล่าวว่าดูก่อนพระองค์ผู้เป็นจอมเจ้าแห่งแผ่นดินถ้าพระองค์ไม่สามารถจะละกามของมนุษย์นี้ได้ไซขอพระองค์จงเริ่มกระทำบุญต่อสมณชีพราหมณ์ขอพระองค์จงมั่นในการวินิจฉัยโภสานุโทษอันเป็นไปตามกบิลเมืองที่โบราณอาจารย์ได้วางไว้โดยสุจริตให้เป็นที่ยั่งยืนสืบไปในรัฐสีมามณฑลข้อนี้ก็หมายความว่าพระฤาษีนั้นเห็นความเป็นจริงว่าอันธรรม

0: เมื่อพระราชาผู้เป็นอดีตน้องชายหรือลูกผู้น้องได้แสดงความจำเป็นเช่นนี้พระราชาจึงกล่าวสิ่งอันสำคัญก็คือว่าจงหมั่นเข้าหาสมณชีพราหมณ์หมั่นทำบุญกุศลนอกจากเข้าหาสมณชีพราหมณ์และหมั่นทำบุญกุศลแล้วก็ขอให้พระราชานั้นจงปราศจากอคติสี่ประการและก็จงยึดมั่นในกบิลเมืองก็คือในกฎหมายของบ้านเมืองที่โบราณอาจารย์ได้วางไว้อย่าให้ความหลงในลาภยศสรรเสริญสุขและรูปเสียงกลิ่นอาหารเพศสัมพันธ์นั้นมาทำให้ความยุติธรรมสูญเสียไปคำกล่าวเตือนเช่นนี้ย่อมเป็นประโยชน์เสร็จแล้วพระองค์ก็เสร็จแล้วพระฤาษีก็กล่าวต่อไปว่าขอพระองค์จงทรงพูดไปยังทิศทั้งสี่ให้นิมนต์พระผู้ทรงศีลทรงธรรมแล้วก็ดูแลท่านด้วยปัจจัยสี่คือข้าวน้ำผ้าหนุ่งห่มเสนาสนะเภสัชให้อิ่มหนำสำราญในข้อนี้พระฤาษีประสงค์ว่าจะได้อาศัยโอวาทของสมณชีพราหมณ์นั้นได้โอวาทอนุสาสอนพระราชาผู้เป็นอดีตน้องชายครับท่านจะได้อาศัยความเป็นผู้มีศีลสมาธิปัญญาและทรงความรู้ของสมณชีพราหมณ์เหล่านั้นได้ออกสั่งสอนประชาชนให้ประชาชนได้มั่นคงอยู่ในศีลธรรมนี่คือความปรารถนาดีจากนั้นแล้วพระฤาษีจึงได้กล่าวต่อไปว่าพระองค์มีจิตอันเบิกบานได้บริจาคทานแล้วได้เสวยด้วยตามสติกำลังของพระองค์จงเป็นผู้อันมนุษย์เทพไม่นินทาแต่สรรเสริญทั่วหน้าหลังจากที่ที่วงคตแล้วจงเสด็จไปยังฐานะอันพิเศษคือโลกสวรรค์ในข้อนี้พระฤาษีเป็นห่วงน้องว่าในการทำบุญกุศลแล้วก็จงมันระลึกถึงบุญกุศลนั้นเสมอๆในข้อนี้เป็นวิธีปฏิบัติในเรื่องบุญกุศลว่าเมื่อจะทำทานจงมีใจยินดีเรียกว่าบุพเจตนาในขั้นที่บริจาค ก็มีใจยินดีเรียกว่ามุญจนะเจตนาหลังจากบริจาคแล้วก็มีใจยินดีเรียกว่าอัปปาระเจตนาเจตนาทั้ง3วาระนี่แหละจะเป็นเหตุให้ได้รับคำสรรเสริญจะไม่ถูกมนุษย์และเทพยดาติเตียนและเมื่อตายไปแล้วจะได้เข้าสู่โลกสวรรค์เหตุที่ได้กล่าวดังนี้ก็เพราะว่าตามที่พระราชาได้ระลึกถึงว่าตนเป็นจันทานแต่ได้มาบวชเป็นพระเป็นสมณชีพราหมณ์แล้วสามารถเป็นพระราชาได้ด้วยบุญกุศลนั้น
1: แต่ก่อนที่จะมาเป็นพระราชาในเมืองมนุษย์นี้ก็ได้เสวยสวรรค์เพราะบุญกุศลที่ตนกระทำอันเกิดจากการประพฤติปฏิบัติศีลพระราชาปัญจรราชได้รับโอวาทของพระฤาษีผู้เป็นอดีตพี่ชายด้วยความรักความเมตตาเป็นการเตือนสติหลายเรื่องพระฤาษีเมื่อกล่าวชนีแล้วก็กล่าวต่อพระเจ้าปัญจรราชว่าดูกรมหาราชเจ้าก็ถ้าหากว่าความเมาคือมานะอันปรารภกามคุณหรือสุขอันเกิดจากการครองราชเกิดรังควานพระองค์ขึ้นเพราะว่ามีมูนารีห้อมล้อมแล้วไซพระองค์จึงตรึกนึกตรองมนสิการคาถาดังต่อไปนี้แล้วกล่าวขึ้นท่ามกลางฝูงชนทั้งหลายบ่อยๆว่าอโภกาสะสโยชันตุวชันตยาคีละปายิโตปริกินโนสวาเนหิสวัชชะราชาหิมจตินี่คือคาถาที่กันความเมาในทิฏฐิมานะ
0: กันความเมาอันเกิดจากสุขในการครองราชซึ่งมีผู้คนห้อมล้อมมีผู้หญิงห้อมล้อมและเพื่อเป็นการประกันว่าจะไม่เมาพระฤาษีจึงให้พระราชากล่าวคาถานี้คาถานี้แปลว่าอะไรแปลว่าเมื่ออัตภาพก่อนเราได้กำเนิดเป็นคนจันทานสยนาการนอนอยู่กลางแจ้งเพราะไม่มีศักดิ์แต่ว่ากระท่อมมุงได้หญ้าอาศัยเลยมารดาคือผู้มีตระกูลเป็นจันทานเมื่อจะไปป่าหาฟืนและไปหาใบไม้มาหุงต้มกันได้ให้เรานอนคลุกคลีอยู่ที่กลางแจ้งท่ามกลางฝูงลูกสุนัขแม่สุนัขให้เราดื่มนมจนเจริญเติบโตเรามีชาติต่ำช้าเช่นนี้วันนี้เดี๋ยวนี้มีคนเรียกเราว่าพระราชาเช่นนี้ดูกระตัวเราผู้มหาราชเจ้าขอเจ้าจงสำนึกอย่างนี้นี่ก็คือพระคาถาที่พระฤาษีผู้พี่ชายให้น้องได้กล่าวในท่ามกลางสมาคมถ้าผู้ฟังฟังคาถานี้แล้วจะกล้ากล่าวแต่ถ้าว่าไม่กล้ากล่าวถึงอดีตชาติของตนเองก็แสดงว่ายังเมาอยู่อายอดีตแต่ถ้ากล้ากล่าวอะไรจะเกิดขึ้นผลเกิดขึ้นหลายประการประการแรกแก้ความเมาในสุขอันเกิดจากการครองราชประการที่สองแก้ทิฏฐิมานะตนเองได้ประการที่สามเป็นการให้คนสอดส่องมองดูว่าผู้นี้เป็นผู้เจริญไม่เมาเพราะยศศักดิ์ประการที่ห้าเป็นเรื่องที่ดีที่จะทำให้คนถามว่าแล้วก็ปัจจุบันชาติที่ได้เป็นอย่างนี้เพราะได้ทรงประพฤติปฏิบัติอะไร5ประการนี้เป็นผลดีคาถานี้จำยากอาตมาจะถอดคาถานี้ให้ท่านผู้ฟังได้จำง่ายๆว่าพระฤาษีได้สอนน้องเอาไว้ว่าอโภกาสะสโยชันตุวชันตยาเคียรปายโตปริกินโนสวานเนหิสวาชะราชาหิจติแปลว่าเมื่อชาติก่อนเรากำเนิดเกิดสังขารเป็นจันทานนอนกลางดินสิ้นศักดิ์ศรียามห่างไกลมารดาผู้อารีตัวเรานี้นอนกลางแจ้งแห้งกันดารนอนคุกคลีฝูงสุนัขกำหนักแท้ดูดนมแม่สุนัขขาเป็นอาหารชาตินี้เป็นพระราชาน่าชื่นบานอย่าลืมชาติจันทานก่อนกาเลยนี่ก็คือคำแปลที่เกิดจากพระคาถานี้อีกครั้งหนึ่งคาถาที่พระฤาษีสอนน้องเป็นเครื่องเตือนใจว่าเมื่อชาติก่อนเรากำเนิดเกิดสังขารเป็นจันทานนอนกลางดินสิ้นศักดิ์ศรียามห่างไกลมารดาผู้อารีตัวเรานี้นอนกลางแจ้งแห้งกันดารนอนคลุกคลีฝูงสุนัขกำหนักแท้ดูดนมแม่สุนัขขาเป็นอาหารชาตินี้เป็นพระราชาน่าชื่นบานอย่าลืมชาติจันทานก่อนกาลเลยพระฤาษีสอนน้องตรงนี้
1: มีความหมายต่อพระราชาแต่ไม่ใช่มีความหมายเฉพาะพระราชาเท่านั้นแม้แต่เราซึ่งเป็นผู้ฟังผู้อ่านก็มีความหมายต่อชีวิตอย่างยิ่งเป็นการสอนเราอย่างทีเดียว

ที่ว่าเป็นประโยชน์ต่อเราอย่างแรงอย่างแรงก็คือว่าสอนว่าดูเอาเถอะคนเราเนี่ยเวลาได้ดีแล้วมักจะปกปิดชาติตระกูลตัวเองไม่อยากจะให้ใครรู้ว่าตัวเราเนี่ยเป็นใครมาจากไหนเรามีความชื่นชมอภิรมย์ยินดีในความมีความเป็นปัจจุบันนั้นบางทีก็หลงลืมตัวเหมือนกับคนยากจนบางคนพอถูกหวยแล้วก็ลืมตัวใช้เงินสิ้นเปลืองโดยไม่นึกว่าที่แล้วมานะชีวิตเราเป็นอย่างไรนี่ประการหนึ่งบางคนได้ดีแล้วมันวัวเริ่มตีนมันวัวเริ่มตีนก็คือรังเกียจคนระดับล่างต้องการเหินทะยานทะยานไปอยู่กับคนระดับสูงแล้วก็กลัวเหลือเกินว่ากลัวใครก็จะรู้ว่าเรามาจากไหนเป็นความกลัวที่น่าสะอิดสะเอียนมากต้องใช้คำว่าเป็นความกลัวที่น่าสะอิดสะเอียนมากท่านทั้งหลายดูเอาเถิดว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่ทรงอายไม่ทรงปกปิดความจริงจะมีใครสักคนในโลกนี้ไหมที่จะย้อนลอยถอยอดีตในปัจจุบันเนี่ยยังมีคนรู้คนเห็นแต่อดีตในอดีตมาเนี่ยถ้าปัจจุบันเราเสวยฐานะอันสูงส่งเราจะกล้าบอกไหมว่าที่แรกมาเราเป็นใครอยากให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายระลึกถึงตรงนี้ว่าเอ๊ะพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านไม่อายเลยทำไมท่านบอกเราในแต่ละภพละชาติไปตกนรกกี่ภพกี่ชาติไปเป็นสัตว์เดรัจฉานประเภทอะไรบ้างแม้แต่ในชาติที่อัตมภาพนำมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังนี้ก็สอดส่องมองเห็นว่าพระองค์นั้นไม่ได้อายชาติกำเนิดเพราะพระองค์เคยเกิดเป็นคนจันทาแล้วตรงนี้แสดงในอินเดียด้วยซ้ำไปในภาวะที่มีคนจันทาด้วยซ้ำไปพระองค์ไม่อายที่พระองค์เกิดมาเป็นเนื้อสายคือเป็นสัตว์เดรัจฉานพระองค์ไม่อายที่พระองค์เกิดมาเป็นนกพระองค์ไม่อายที่พระองค์เกิดมาแล้วต้องมาบวชเป็นฤาษีแล้วพอบวชเป็นฤาษีเนี่ยเป็นอุปนิสัยของพระองค์ตลอดมาคือเรื่องศีลความไม่อายของพระองค์นี้เป็นแบบอย่างของพวกเราจะทำให้ไม่ลืมตัวบอกถึงชาติที่มีที่มาของเราเป็นการเตือนตัวเราสิเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้สำคัญที่เราควรจะบอกเมื่ออาตมาได้บอกว่าเวลาที่ใครจะสรรเสริญความดีของเราบอกไม่ต้องประวัติที่คุณเอามาแสดงนั้นน่ะมันเป็นประวัติที่ส่วนที่น่าชื่นชมมันมีส่วนที่น่าชอกช้ำอยู่สำหรับตัวอาตมาเองเยอะแยะก็เลยเล่าประวัติให้ฟังการหลงแต่ไม่ต้องอ่านถ้าผู้ฟังบางท่านก็คงเคยอ่านประวัติเราจะอายทำไมเหมือนที่อาตมาได้แต่งเอาไว้ว่าเจริญสุขสวัสดีขอแนะนำชีวประวัติให้ท่านทั้งหลายได้รู้แจ้งชัดชีวประวัติทุกขั้นตอนสมณศักดิ์ในหลวงประสิทธิ์มงคลนิมิตเมื่อหลายปีก่อนเป็นพระพิพิธธรรมสุนทรคือฐานันดรจากงานที่ทำนี่ก็คือแต่งว่าตอนที่เป็นเจ้าคุณชั้นสามัญมีถิ่นกำเนิดอำเภอเสนาอายุธยากรุงเก่าเลือดล้ำบ้านช่องยากจนทนอยู่ระกำ
โยมพ่อจึงนำไปฝากวัดว่าระเหเร่ร่อนเป็นเด็กจรจัดนอนอยู่ในวัดกับพวกแมวหมากินข้าวก้นบาทหลวงปู่หลวงตาเป็นโรคโรคาแสนทรมานทั้งหูทั้งหิดติดกันพองผุหัวชนตุเหม็นไปเจ็ดบ้านนุ่งห่มผ้าผีที่เขาให้ทานรับจ้างรับบานหาบน้ำร่ำไปพระตั้งฉายาว่าไอ้ขี้เถ่อทั้งเซ่อทั้งเซ่อถูกเขาล้อไล่หลวงปู่เป้าสงสารเจือจานน้ำใจจึงพาตัวไปฝากเรือนวิชาคุณครูสงัดคุณครูก้อนทองประคับประคองคอยแก้ปัญหาท่านจบป.4 จึงบรรพชาหันมาศึกษานักธรรมบาลีได้นักธรรมเอกดูค่อยเข้าท่าได้ประโยค5ส่งเสริมราศีเขาเรียกมาหาก็เข้าท่าดีสาวๆแม่ชีมองตาเป็นมันก็เอาเฉพาะตรงนี้ก่อนนี่ก็คือ

0: โอกาสให้ไมโคร SME พ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบอาชีพอิสระและผู้ประกอบการรายย่อยที่ขาดหลักประกันหรือคนค้ำประกันสามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ง่ายขึ้นลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบและมีเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพแล้วโครงการดังกล่าวก็เกิดขึ้นท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจผันผวนต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นกำลังซื้อชะลอตัวและสินเชื่อ SME หดตัวอย่างต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่16กันแล้วโดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.จะขยายการค้ำประกันสินเชื่อไปยังนอนแบงค์ที่ให้บริการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยเพิ่มเติมจากธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินของภาครัฐด้วยครับรวมถึงยังรองรับวิชวลแบงค์ในอนาคตเพื่อที่จะเพิ่มช่องทางเข้าถึงแหล่งทุนให้ครอบคลุมคนตัวเล็กมากขึ้นพร้อมใช้ PCG Score ในการประเมินและบริหารความเสี่ยงพร้อมกำหนดวงเงินค้ำประกันรวม 2,000 ล้านบาทเริ่มต้นเฟสแรก500ล้านบาทพร้อมชู3จุดเด่นอันได้แก่1วงเงินค้ำประกันเริ่มต้น 5,000 บาทสูงสุด 50,000 บาทต่อราย2ระยะเวลาค้ำประกันสูงสุด4ปีและ3ฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกันตลอด4ปีโดยสถาบันการเงินและนอนแบงค์เป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมตามระดับความเสี่ยงและบสย.ช่วยชดเชย NPL สูงสุดร้อยละ5และทั้งนี้คาดว่าจะช่วยให้ SME และผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงสินเชื่อกว่าแสนรายเลยทีเดียวเฉลี่ยประมาณ 20,000 บาทต่อรายเป็นการช่วยรักษาการจ้างงานประมาณ 146,000 ตำแหน่งและสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากกว่า 9,860 ล้านบาทสะท้อนแนวทางของกระทรวงการคลังในการสร้างโอกาสทางการเงินเพื่อคนตัวเล็กช่วยเพิ่มสภาพคล่องรักษาอาชีพและรายได้ลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบและประคองเศรษฐกิจฐานรากในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจยังมีความผันผวนนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องคณะรัฐมนตรีอนุมัติไทยช่วยไทยพลัส60-40เพิ่มเติม 1,000 บาทต่อคนเพิ่มวงเงินผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569บรรเทาภาระค่าครองชีพครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่22กันยายน2569คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับลดกรอบวงเงินที่เคยได้รับอนุมัติสำหรับดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40และอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมกรอบวงเงินรวมไม่เกินกว่า 42,690 ล้านบาทจากพระราชกำหนดกู้เงินแก้วิกฤตพลังงานพุทธศักราช2569ตามที่กระทรวงการคลังเสนอเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนและลดต้นทุนการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการรายย่อยท่ามกลางความผันผวนของราคาพลังงานจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อโดยจะครอบคลุม2โครงการสำคัญอันได้แก่โครงการเพิ่มวงเงินสวัสดิการให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มเติมวงเงินซื้อสินค้าจากร้านค้าธงฟ้าเพิ่มอีก700บาทรวมเป็น 1,000 บาทต่อคนในเดือนตุลาคม2569รองรับกลุ่มเป้าหมายไม่เกินกว่า14ล้านคนและโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เพิ่มเติมซึ่งรัฐบาลร่วมจ่ายร้อยละ60ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและรวมไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนตลอดระยะเวลา2เดือนวันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569ดูแลประชาชนไม่เกินกว่า32ล้านคนเปิดให้ยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังวันที่1ถึง15ตุลาคม2569พร้อมทั้งปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินโครงการเดิมให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานจริงมาตรการดังกล่าวจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายจำเป็นในชีวิตประจำวันของประชาชนได้อย่างตรงจุดและทันท่วงทีก็ช่วยป้องกันไม่ให้กำลังซื้อของครัวเรือนและการบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวมุ่งดูแลประชาชนครอบคลุมถึง47ล้านคนเพื่อเสริมสภาพคล่องรักษากำลังซื้อพยุงเศรษฐกิจฐานรากและหนุนร้านค้ารายย่อยทั่วประเทศให้เดินหน้าได้อย่างมั่นคงครับพี่น้อง และไปกันที่เรื่องคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบขยายทราฟฟี่ฟองดูสู่หน่วยงานรัฐทั่วประเทศเพิ่มช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเชื่อมตรงหน่วยงานเจ้าของปัญหาครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับวันที่22กันยายน2569รัฐบาลเดินหน้ายกระดับการให้บริการประชาชนด้วยเทคโนโลยีหลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ขยายใช้งานแพลตฟอร์มทราฟฟี่ฟองดูซึ่งเป็นระบบรับแจ้งและบริหารจัดการปัญหาเมืองให้เป็นแพลตฟอร์มกลางสำหรับหน่วยงานภาครัฐพร้อมทั้งได้มอบหมายให้ส่วนราชการและหน่วยงานในกำกับของรัฐทั่วประเทศพิจารณานำไปใช้เป็นอีกช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และเชื่อมต่อเรื่องไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบการขยายการใช้งานทราฟฟี่ฟองดูจะช่วยเพิ่มความสะดวกให้ประชาชนในการแจ้งปัญหาและติดตามการดำเนินงานของภาครัฐขณะเดียวกันหน่วยงานสามารถนำข้อมูลจากการรับแจ้งไปใช้ประกอบการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบประชาชนสามารถแจ้งปัญหาผ่านแอปพลิเคชัน LINE พร้อมแนบภาพถ่ายและระบุพิกัด GPS ได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นปัญหาไฟฟ้าถนนทางเท้าความสะอาดหรือปัญหาอื่นๆในพื้นที่และจากนั้นสามารถติดตามสถานะการดำเนินงานให้คะแนนความพึงพอใจและตรวจสอบผลการแก้ไขได้ด้วยตนเองขณะที่หน่วยงานภาครัฐสามารถลดขั้นตอนการรับเรื่องและประสานงานรวมไปถึงนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้วิเคราะห์ปัญหาและวางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงนอกจากจะเป็นช่องทางรับแจ้งปัญหากันแล้วข้อมูลจากการใช้งานยังสามารถนำมาประกอบในการวางแผนพัฒนาเมืองในด้านต่างๆโดยกรุงเทพมหานครนำข้อมูลไปสนับสนุนการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะหรือสมาร์ทซิตี้รวมถึงการกำหนดนโยบายจากข้อมูลทั้งในด้านการจัดสรรงบประมาณและบุคลากรก่อนการขยายผลในระดับประเทศหลายหน่วยงานภาครัฐได้ประยุกต์ใช้ทราฟฟี่ฟองดูให้สอดคล้องกับภารกิจของตนเองกันแล้วพ่อแม่พี่น้องครับในกระทรวงอุตสาหกรรมเองก็ได้นำแพลตฟอร์มไปพัฒนาเป็นระบบแจ้งอุดสำหรับรับเรื่องร้องเรียนและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการอุตสาหกรรมขณะที่กระทรวงศึกษาธิการก็นำทราฟฟี่ฟองดู for education มาใช้สนับสนุนยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาส่วนกระทรวงแรงงานก็อยู่ระหว่างเริ่มทดลองใช้ทราฟฟี่ฟองดูเพื่อดูแลและรับเรื่องจากพี่น้องแรงงาน45ล้านคนทั่วโลกการเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้จึงเป็นอีกก้าวของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐโดยมุ่งให้ประชาชนสามารถเข้าถึงช่องทางร้องเรียนได้สะดวกมากขึ้นในขณะที่หน่วยงานของรัฐก็มีระบบในการรับเรื่องส่งต่อติดตามและนำข้อมูลไปใช้ประกอบในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบนั่นเองครับพี่น้อง
1: 6นาฬิกา46นาทีนะคะกลับมาที่รายการเพชรบุญบ้านเราค่ะในช่วงของสคร2สครนะคะขออภัยสคร2พิษณุโลกกรมควบคุมโรคบอกเล่าข่าวสถานการณ์โรคนะคะกับคุณวินัยทองชุบค่ะนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษนะคะสวัสดีค่ะคุณวินัยคะ
2: ครับสวัสดีครับคุณพรสวรรค์ครับและผู้ฟังสวทเพชรบูรณ์ที่น่ารักครับ
1: ค่ะทุกวันพฤหัสบดีเราจะมาบอกข่าวเล่าสถานการณ์โรคกันนะคะพฤหัสนี้มีอะไรมาฝากคะ
2: ก็เราต้องกลับย้อนมาที่โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อีกนะครับก็สัปดาห์ก็จะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนในนักเรียนหรือในกลุ่มอื่นๆนะครับแล้วก็เรื่องโรคแปลกๆที่อยู่ในพื้นที่เราของเพชรบูรณ์เลยแล้วก็เราก็กลับมาที่เรื่องอะไรที่ผู้ฟัง FC สนใจแต่ที่ทิ้งไม่ได้ครับคุณพรสวรรค์ก็คือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ครับว่าทำไมคนเพชรบูรณ์นี่ผมว่ามันไม่ลดลงเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของซิฟิลิสและหนองในครับ
1: โอ้ครับจริงๆหนองในนี่เป็นโรคในตำนานเลยนะคะ
2: ใช่ครับหนองในนี่เป็นตำนานและก็อีกอย่างครับคุณพรสวรรค์พอไปดูสถิติย้อนหลังนะครับหนองในเนี่ยเราจะเจอเด็กม.3 ม.4 ม.5 ม.6 เนี่ยเจอเยอะกว่าซิฟิลิสครับแล้วก็แซงทางโค้งเลยครับก็คือในประเทศไทยเนี่ยเขาบอกว่าคนเป็นซิฟิลิสเนี่ย15คนต่อแสนประชากรนะครับหนองในอยู่ประมาณ800,000ประชากรต่อไอ้8ต่อแสนประชากรแต่ของเด็กนักเรียนที่เพชรบูรณ์กับตลปัดครับ ก็คือแซงซิฟิลิสครับที่ว่าจะ8ต่อแสนนะครับขึ้นมาแซงรุ่นพี่อย่างซิฟิลิสครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรทั้งที่หนองในนะฮะคุณพรสวรรค์เราต้องเล่าให้ฟังนะครับว่านักเรียนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีอะไรครับที่มันเห็นปรากฏเด่นชัดเลยก็คือมีน้ำเหลืองไหลเยิ้มออกมาทางปลายอวัยวะเพศหรือตรงทวารหนักบางคนก็เป็นอยู่ที่ต่อมทอนซิลเพราะอ้าปากมานักเรียนหญิงนักเรียนชายบางคนนะคะต่อมทอนซิลที่อยู่ในคอเราเนี่ยครับเป็นฝ้าขาวเลยครับก็คือติดเชื้อหนองในเข้าไปนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เห็นได้ทางกายภาพดูด้วยตาได้กลิ่นได้อะไรแต่ทำไมสถิติพวกนี้กับเจอเยอะมากเลยในกลุ่มนักเรียนก็แสดงว่าในกลุ่มนักเรียนเนี่ยอยากลองนะครับเนาะอยากมีเพศสัมพันธ์เปลี่ยนคู่นอนไม่ได้ป้องกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นปัญหาของเด็กกลุ่มนี้เลยนะครับ15ถึง20ปีแต่พอโตขึ้นมีงานทำและ21ถึง30ปีซิฟิลิสขึ้นมานำหนองในเพราะซิฟิลิสเนี่ยมันก็จะอยู่กับในตัวของเราระยะฟักเชื้อก็ประมาณ3สัปดาห์ก็จะเป็นแผลถ้าไปสัมผัสแผลโดยตรงนะครับเสียดสีกันเสียดสีมาไม่ว่าทวารหนักหรือที่ช่องคลอดหรือที่อวัยวะเพศแม้แต่ทั้งที่ปากเลยมันก็จะติดเพราะแผลกับแผลชนกันหรือเนื้อไอ้หนังกับหนังชนกันนะครับก็จะทำให้ติดเชื้อได้นะครับเนา
1: ะ
2: แล้วก็แต่ซิฟิลิสเนี่ยมันน่ากลัวอย่างนึงนะครับเนาะว่ามันถ่ายทอดแม่สู่ลูกได้นะคร
1: ับ
2: อ
1: ันนี้สำคัญ
2: เนี่ยใช่ครับจากการสัมผัสตอนนี้เราเดือนที่9แล้วนะครับเดือนกันยายนเพชรบูรณ์เนี่ยมีแม่นะครับเนาะที่คลอดลูกออกมาเป็นทารกนะครับอูแวะนะครับมีถึง11รายแล้วนะครับก็แสดงว่าคุณแม่ไม่ได้ฝากครรภ์เลยสักครั้งนึงเพราะว่าคุณหมอที่โรงพยาบาลเขาจะเจาะเลือดดูนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่คลอดลูกออกมายังไม่ได้สัมผัสลูกเลยครับจะต้องนอนในห้องพิเศษนะครับฉีดยาฆ่าเชื้อ14วันเนี่ยครับมันก็เกิดตราบาปให้กับเด็กเกิดใหม่ที่ลืมตามาดูโลกเพราะจากแม่สู่ลูกนะครับนี่ก็คือเป็นปัญหาในเรื่องของซิฟิลิสที่แม่สู่ลูกครับ
1: ค่ะ
2: ตอนนี้พอมาดูอีกนิดนึงนะครับเนาะในผู้สูงอายุเราก็ไม่เบานะครับคุณพรสวรรค์
1: ยังมีอยู่เหรอคะ
2: โอ้ผู้สูงอายุกับเป็นหนองในมากกับเป็นซิฟิลิสครับที่คนเพชรบูรณ์ฮะแล้วรู้สึกว่าเจอเยอะด้วยนะครับเนาะก็เลยว่าในอย่างของผู้สูงอายุนะครับเนาะอย่างในหนองในเนี่ยขอโทษนะครับในผู้สูงอายุเนี่ยเป็นซิฟิลิสมากกว่าหนองในนะครับตอนนี้ถ้าเปรียบเทียบกับปีกายเนี่ยที่เรากำลังคุยกันเยอะนะครับผู้สูงอายุที่มากกว่า60ปีขึ้นไปนะครับมีซิฟิลิสเนี่ยมากกว่าปีกายถึง 50%ก็น่าเป็นห่วงนะครับว่าอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยยังมีความเสี่ยงอยู่ในเรื่องของซิฟิลิสนะครับคราวนี้เนี่ยพอมาดูในคนทำงานนะครับในคนทำงานจริงๆของที่เพชรบูรณ์นะครับ20ถึง30ปีก็เป็นซิฟิลิสมากกว่านะครับหนองในนะครับแต่ที่หนองในเนี่ยของในคนทำงาน20ถึง30ปีเนี่ยเริ่มที่จะขึ้นมาเทียบเท่ากับซิฟิลิสแล้วนะครับเนาะแล้วก็ที่สำคัญครับในคนที่ว่า30ถึง40ปีก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะครับโดยรวมๆทั้งหมดนะครับเนาะไอ้ปัญหาของโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์นะครับของในจังหวัดเพชรบูรณ์เรานะครับก็น่าที่จะเป็นห่วงเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะต้องมีการพูดคุยกันบ้างนะครับเนาะว่าเราจะเดินกันยังไงจะป้องกันยังไงนะครับหรือจะเค้าเรียกอะไรอ่ะดูแลกันยังไงนะครับเนาะอย่างเพชรบูรณ์นะครับตอนนี้9เดือนที่ผ่านมาเรามีซิฟิลิสอยู่251รายมีหนองในอยู่156รายนะครับโดยเฉพาะหนองในภาพรวมเพชรบูรณ์ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเด็กหรือกลุ่มผู้สูงอายุหรืออะไรก็แล้วแต่มากกว่าปีกาย 38% นะครับเนาะและที่สำคัญเรื่องของหูดนี่ก็มันจะเป็นเชื้อไวรัสนะครับมันจะไม่เหมือนซิฟิลิสกับหนองในและไอ้นั่นจะเป็นแบคทีเรียนะครับแต่คราวนี้ในหูดเนี่ยหรือหูดก้อนไก่นะครับปุตอวัยวะเพศหรือที่ทวารหนักเนี่ยตอนนี้ในเพชรบูรณ์เนี่ยมีถึง112รายนะครับเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาถึง 32% ครับคุณพรสวัสดิ์ครับ
1: ซิฟิลิสได้เคยได้ยินอะไรนะเชื้อหลบในอะไรอย่างนี้เคยได้ยินเหมือนกันนะคะ
2: มันมีจริงใช่ไหมคะ10ปีใช่ครับเพราะว่ามันจะไปทำลายประสาทส่วนกลางบางคนก็จะมีปัญหาที่อะไรครับตามเอ็นนะครับกล้ามเนื้อหรือข้อหรือบางคนเป็นปัญหาที่ลิ้นหัวใจนะครับแล้วก็ปัญหาที่สมองด้วยนะครับในซิฟิลิสไอซิฟิลิสนี่มันจะสังเกตยากอยู่นิดนึงตอนใน3สัปดาห์แรกมันก็จะเป็นแผลจะเป็นขอบแข็งๆนะครับเนาะแต่มันจะไม่เจ็บนะฮะ นะครับเนาะเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นขอบแข็งๆแต่พอนานๆไประยะที่สองมันจะไปเกิดเป็นเหมือนคล้ายๆว่าคล้ายๆว่าเป็นเหมือนแบบเป็นผื่นขึ้นที่บริเวณที่มือนะครับเนาะแล้วมันก็จะหายไปเลยแล้วก็จะอยู่ในตัวเราถ้าเรารักษาไม่ถูกต้องนะครับมันก็จะอยู่ที่ตัวเราคราวนี้มันก็จะไปทำลายประสาทส่วนกลางได้ครับแล้วก็จะเป็นปัญหาที่เรื่องของกล้ามเนื้อเรื่องของเอ็นเรื่องของอะไรต่างๆนานาครับคุณทศวรรณครับ
1: ต้องบอกไว้ก่อนว่าซิฟิลิสกับหนองในเนี่ยเป็นเชื้อแบคทีเรียที่สามารถอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยนานเป็น10ปีนะคะ
2: ครับใช่ครับเป็น10ปีครับ
1: ค่ะ
2: แล้วก็มันมีผลต่อหลายอย่างเพราะฉะนั้นจึงเป็นปัญหามากซิฟิลิสเนี่ยเวลาตรวจรักษาเนี่ยคุณหมอก็จะเจาะเลือด
1: คร
2: ับนะแต่ของหนองในเนี่ยก็จะใช้ลักษณะเก็บพวกสารคัดหลั่งเพราะฉะนั้นเรามาพูดถึงเรื่องการป้องกันอีกนิดนึงครับคุณพรสวรรค์
1: ค่ะนี่สำคัญ
2: ครับเนี่ยการป้องกันเนี่ยการที่ไม่เปลี่ยนคู่นอนเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับเนาะแต่ตอนนี้ผมก็ดูแล้วว่าเด็กม.3 ถึงม.6 เราเนี่ยมันก็อาจจะมีการสับเปลี่ยนถึงสถิติถึงเกิดขึ้นในช่วง 15-20 ปีเยอะมากเลยนะครับเนาะแล้วก็เป็นหนองในเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ถุงยางอนามัยเนี่ยมันช่วยได้เพราะว่าเด็กบางคนเนี่ยเข้าใจว่าถุงยางอนามัยคือป้องกันการมีลูก
1: ไม่ใช่อย่างเดียว
2: ใช่ใช่ใช่ครับแต่พอมาดูสถิติในนักเรียนแบบนี้น่ากลัวมากนะครับเนาะโดยเฉพาะในคนทำงานด้วยแล้วก็ยังมีผู้สูงอายุด้วยอะไรด้วยนะครับเนาะก็แสดงว่าอาจจะเป็นทุกกลุ่มอายุเลยคราวนี้การติดเชื้อไอซิฟิลิสเนี่ยก็คือจะติดเชื้อที่แผลชนแผลชนหนังนะครับเนาะคราวนี้เนี่ยแต่ของตัวหนองในเนี่ยคือสารคัดหลั่งนะครับที่อยู่ในช่องคลอดที่ไว้อวัยวะเพศชายหรือที่ไอตรงรูทวารหนักนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้ถุงยางอนามัยเนี่ยมันช่วยได้ทั้งหนองในที่เกี่ยวกับสารคัดหลั่งที่มันเยิ้มๆไหลๆออกมานะครับแต่อีกอันนึงก็ในเรื่องของซิฟิลิสที่จะไม่สัมผัสแผลโดยตรงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถุงยางอนามัยนี่ป้องกันได้ผมว่าน่าจะ 100% นะครับในการที่จะป้องกันเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ครับ
1: และยังมีอีกหลายๆโรคที่จำเป็นที่ต้องใช้ถุงยางอนามัยด้วยนะคะการเปลี่ยนคู่นอนหรือว่าไม่เปลี่ยนคู่นอนเนี่ยคุณต้องดูพฤติกรรมของอีกฝ่ายด้วยนะคะไอเราไม่ได้เปลี่ยนคู่นอนแต่พฤติกรรมถ้าอีกฝ่ายนึงมีลักษณะของการเปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆเนี่ยเราก็ต้องโปรเทคตัวเองด้วยเหมือนกัน
2: ใช่ครับ
1: ก่อนแต่งงานก็เหมือนกันก่อนแต่งงานก็ไปตรวจเลือดอะไรกันซะก่อนที่จะมีลูกนะคะ
2: ครับใช่ครับอันนี้ก็เป็นสิ่งดีเหมือนกันว่าเราต้องปลูกฝังนะครับในเรื่องของเรียกอะไรนะฮะต้องบริสุทธิ์ใจทั้งคู่ครับ
1: ค่ะ
2: นะครับต้องบริสุทธิ์ใจทั้งคู่เลยถึงจะช่วยได้นะครับ
1: เขาบอกว่าการที่ไม่เจ้าชู้เนี่ยบอกโอ้สามีฉันไม่เจ้าชู้ภรรยาฉันไม่เจ้าชู้เป็นเรื่องที่ดีอ๋ออันนั้นไม่ใช่นะคะเป็นเรื่องปกตินะคะ
2: ครับใช่ครับและทีนี้การมีเพศสัมพันธ์เนี่ยรู้สึกว่าเราจะมีเพศสัมพันธ์อายุน้อยลงอย่างข่าวเมื่อวานนะครับเด็กที่ทางภาคอีสานตอนบนเนี่ยฮะอายุ9ขวบนะครับจากผู้ชายอายุ13ขวบผู้หญิงก็เลยตั้งใจมีการตั้งครรภ์นะครับเนาะก็เลยเห็นไหมฮะคุณแม่อายุ9ขวบคุณพ่ออายุ13ขวบนะคร
1: ับ ฉันก็ไม่อยากจะย้อนไปถึงเรื่องที่คนโบราณเขาพูดเนาะเราไปวงจรชีวิตของคนเรามันก็จะแคบลงน้อยลงอายุสั้นลงรีบมีบุตรรีบมีเพศสัมพันธ์แล้วก็เสียชีวิตนะคะเมื่อก่อนในเฉลี่ยคนอายุจะเสียชีวิตได้เนี่ยเขาบอก100ปีอาจจะ100ปีลงมาเหลือ80-85ต่อไปมันจะลดน้อยลงเรื่อยๆนะคะด้วยสถานการณ์ของการบริโภคพฤติกรรมการอยู่การกินแล้วก็รวมทั้งเนี่ยค่ะเรื่องของทางเพศสัมพันธ์ด้วยนะคะ
2: ครับใช่ครับคราวนี้ก็เลยอยากจะฝาก FC นะคะอยากจะทราบเรื่องอะไรในสัปดาห์หน้าอยากจะให้เขียนคอมเมนต์นะครับเนาะอยากจะทราบเรื่องอะไรเรื่องของสุขภาพเรื่องของสถานการณ์อะไรนะครับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่2จังหวัดพิษณุโลกกรมควบคุมโรคเองเราก็จะรวบรวมมาทั้งหมดครับทั้งในประเทศต่างประเทศแต่ที่นำมารายงานทุกท่านทุกวันพฤหัสเนี่ยครับก็คือเป็นสถานการณ์จริงๆเรียลไทม์เลยครับไม่ว่าจะรวบรวมจากหลายๆที่นะครับเพื่อเอามาบอกข่าวเล่าสถานการณ์โลกเพื่อที่เราจะได้ป้องกันแล้วก็สร้างเกาะป้องกันในครอบครัวของท่านในโรงเรียนของท่านในชุมชนของท่านและทำให้จังหวัดเพชรบูรณ์มีความแข็งแรงปลอดโรคปลอดภัยกันมากขึ้นครับคุณพรสวรรค์ครับ
1: เราก็ต้องพูดคุยกันในครอบครัวนะคะเรื่องใดๆที่ว่ามันเกิดขึ้นอย่างฟังคุณวินัยไปอย่างเงี้ยเราอาจจะไปบอกลูกบอกหลานบอก ภรรยาบอกสามีของเรานะคะว่าถ้าจะต้องไปมีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นที่ไม่ใช่ภรรยาตัวเองไม่ใช่สามีตัวเองเนี่ยก็ให้ใช้ถุงยางอนามัยนะคะเพื่อความปลอดภัยของคนในบ้านแล้วก็ลูกหลานก็ต้องสอนให้ใช้ถุงยางอนามัยให้เป็นนะคะอย่าไปเขินอายกันนะพวกนี้เขินอายกันไม่ได้เขินอายแล้วติดโรคแล้วไม่คุ้มกันเลยนะคะ
2: ครับต้องเข้าถึงให้เป็นด้วยครับเข้าถึงให้เป็น
1: วิธีการเราจะต้องบอกแอบบอกเบื้องต้นยังไงดีคะ
2: ผมว่าน่าจะพูดตรงๆของเขานะครับเนาะว่าผมว่าไอการใช้ถุงยางอนามัยคือเครื่องป้องกันมันก็เหมือนคล้ายๆเราไปไหนแล้วจะมียุงก็คงจะฉีดหรือพ่นไอสเปรย์กันยุงนะฮ
1: ะ
2: ครับผมว่าน่าจะเป็นแบบนั้นเป็นการป้องกันนะครับเหมือนเราใส่หมวกกันน็อกครับจะขับรถจะสตาร์ทรถมอเตอร์ไซค์ก็ต้องสวมหมวกกันน็อกนะครับเนาะมันไม่ได้ลดอุบัติเหตุหรอกแต่จะลดความรุนแรงนะครับจากการเกิดอุบัติเหตุได้นะครับเน
1: า
2: ะ
1: ข่าวคุยกันแล้วเปิดใจนะคะทั้งสองฝ่ายนะคะอย่าไปคิดว่าเขามาดูถูกเราหรือว่าเขาพูดกับเราในแง่ที่ไม่ดีอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะเป็นห่วงกันล้วนๆเนี่ยค่ะ
2: ครับและที่สำคัญไอ้โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์พวกนี้เรายังไม่ได้พูดถึงการติดเชื้อ HIV นะครับเมื่อเป็นหนองในแล้วซิฟิลิสแล้ว HIV ไม่ได้ไกลกันเลยนะครับสำหรับในน้องๆนักเรียนหรือในคนทำงานครับ
1: ค่ะวันนี้นะคะขอบคุณคุณวินัยทองชุบค่ะนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษนะคะจากทางสคร.2พิษณุโลกนะคะกรมควบคุมโรคค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าพฤหัสบดีหน้าพบกับคุณวินัยอีกนะคะเพราะว่าจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของนี่แหละโรคภัยไข้เจ็บนะคะที่เราสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ดูแลคนในครอบครัวได้นะคะถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะคะขอแสดงความยินดีกับหมดเวลาจะบอกว่าเมื่อวานก็ฟังน้องเน่ๆนะคะหลายๆคนก็คงจะประทับใจกับการวางแผนในเรื่องของการขึ้นเวทีโชว์ AGT นะคะเดี๋ยวประมาณสัก8นาฬิกาหรือ9นาฬิกาวันนี้จะมีการประกาศผลแล้วนะคะขอให้เมืองไทยโชคดีขอให้น้องเน่ๆโชคดีนะคะพรุ่งนี้พบกับรายการผู้ว่าพบประชาชนวันนี้พรสวรรค์และทีมงานลาคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะ
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านน้ำบูรณาการวางแผนรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในระยะนี้โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภาคกลางเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนนายกรัฐมนตรีจะนำเสนออนาคตประเทศไทยการเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนการเปลี่ยนผ่านพลังงานต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่สหรัฐอเมริกาในวันนี้
4: อิหร่านยังเดินหน้าเจรจายุติสงครามกับสหรัฐแม้ประธานาธิบดีอิหร่านยืนกรานว่าจะไม่ยอมจำนนต่อแรงกดดันของสหรัฐมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ทีมขี่ม้าอีเวนติ้งไทยคว้าเหรียญทองได้สำเร็จในรอบ28ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
3: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียซึ่งตรงกับวันที่23กันยายน2569ความว่าสมเด็จพระราชาธิบดีซัลมานบินอับดุลอาซีซอัลซาอูดสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียกรุงริยาดในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียหม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝากพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อสันติสุขความสำเร็จและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศและประชาชนชาวซาอุดีอาระเบียประเทศไทยมีความชื่นชมซาอุดีอาระเบียในความเป็นราชอาณาจักรที่เต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมอันน่าภาคภูมิใจและเป็นที่ยอมรับนับถือในประชาคมโลกนับตั้งแต่ที่เราเริ่มความสัมพันธ์บทใหม่เมื่อปี2565ความร่วมมือของสองประเทศได้ก้าวหน้าและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยพลังขับเคลื่อนจากการแลกเปลี่ยนการเยือระดับสูงอย่างต่อเนื่องประเทศไทยมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่เพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวพลังงานโลจิสติกและความมั่นคงทางอาหารนอกเหนือจากความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีนั้น เรามุ่งหวังที่จะร่วมมือกับซาอุดีอาระเบียอย่างใกล้ชิดภายใต้กรอบอาเซียนกับคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของทั้งสองประเทศและภูมิภาคของเราโดยรวมด้วยพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
4: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านน้ำบูรณาการวางแผนรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในระยะนี้โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภาคกลางพร้อมจัดเตรียมเครื่องจักรกล